สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวสเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและอุบาสกอุบาสิการวมถึงพระสงฆ์นิกรอำเภอคลองหลวงรวมถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดาค่ะณที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนางสาวพิศราเกตอินในอำเภอคลองหลวงเป็นประธานในพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดาโดยมีนายองค์อาจนฎธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนประชาชนตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันด้วยความสงบสำรวมและพร้อมใจการแสดงความอาลัยทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาและพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประเทศชาติและประชาชนอันเป็นที่ประจักษ์และจารึกอยู่ในดวงใจของประสงค์นิกรชาวไทยซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงความอาลัยอย่างสุดซึ้งของประสงค์นิกรชาวอำเภอคลองหลวงรวมถึงอุบาสกอุบาสิกาและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่พร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดไปค่ะวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะโดยพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดพระป่าสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอรไทยและกัลยาณมิตรอนิต้าโจกเบ่งบุญพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒหารบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจันทร์ศรีแก้ววิจิตรส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคิมเคาพร้อมกันมีคณะประธานก็ได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยสี่แด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมนำเครื่องทยธรรมและภัตตาหารอันประณีต

บูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยทำให้สาธุชนในต่างแดนได้รวมสร้างบุญใหญ่ไปพร้อมกับกัลยาณมิตรทั่วโลกต่อมาทุกท่านได้รับชมประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดเดือนมิถุนายนและภาพงานบุญตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งดังได้ร่วมพิธีอวยพรวันคล้ายวันเกิดแก่ผู้มีวันเกิดในเดือนมิถุนายนโดยท่านประธานสงฆ์ได้เมตตามอบของที่ระลึกแก่ผู้มีวันเกิดทุกท่านท่ามกลางความปลาบปลื้มใจของสาธุชนที่มาร่วมงานนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการสร้างบารมีพร้อมทั้งมอบแนวคิดทางการดำเนินชีวิตในต่างแดนก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนในต่างแดนมาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกับอวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระประธานนำกล่าวคณะที่หนึ่งได้แก่กัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสกอตวิทเทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมสีหลวงประเสริฐส่วนประธานนำกล่าวคณะที่2ได้แก่กัลยาณมิตรบุพผาพรมณีกัลยาณมิตรมาริซาและกัลยาณมิตรเอมม่าบุญยวงศ์นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระพุทธรูปประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสุดาปัญญาลาพิธีกล่าวคำถวายกองบุญดินประธานนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลยาณมิตรจันเทพีและกัลยาณมิตรแสงดาวบัวไลพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่ลูกพระธรรมที่เกิดเดือนมิถุนายนนี้และนำคณะสงฆ์ให้พรแก่ผู้มีบุญทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยน้อมนำภัตตาหารและเครื่องทายธรรมอันประณีตบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยร่วมกับนักสร้างบารมีทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับอวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่

แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทางรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dimc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีระพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตลอดทั้งวันเราได้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการประกอบธุรกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอื่นๆที่เราได้ทำผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนในโลกต้องขนขวายทำกันเพราะการทำมาหากินหรือการศึกษาเล่าเรียนมีเฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้นส่วนชีวิตในปรโลกเป็นชีวิตที่มีแต่การเสวยสุขและทุกข์ไม่มีการทำมาหากินมัวทำมาหากินจึงลืมฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งจะเป็นงานขจัดกิเลสอาสวะที่สำคัญที่สุดและจะทำให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเมื่อใจอยู่ในกระแสแห่งธรรมเราจะรู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานสดชื่นแจ่มใสคลายจากความเหน็ดเหนื่อยที่เราได้ตรากตรำกันมาตลอดทั้งวันชีวิตของผู้ที่ประสบความสุขและความสำเร็จคือชีวิตที่มีธุรกิจกับจิตใจควบคู่กันไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมนั่นเองนะจ๊ะมีธรรมปาสิทธิ์ที่ปรากฏในตัณหาสูตรความว่าโลกถูกตัณหานำพาไปถูกตัณหาผลักไสไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามหน้าของธรรมอย่างหนึ่งคือตัณหาบัณฑิตพึงรู้โทษของตัณหาว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พึงเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่ยึดมั่นถือมั่นมีสติอยู่ทุกเมื่อตัณหาคือความทยานอยากที่ทำให้มนุษย์ต้องแสวงหากันไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตยังไม่มีการหยุดนิ่งยิ่งแสวงหาก็ยิ่งห่างไกลจากตัวตนที่แท้จริงไกลจากสัจธรรมความเป็นจริงแม้ได้สิ่งหนึ่งมาก็ยังไม่เพียงพอยังอยากได้ในสิ่งที่ดีกว่ายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆการแสวงหาความพอใจในเบญจกามคุณยากที่จะทำให้เต็มอิ่มได้ผู้รู้ทั้งหลายจึงดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอไม่ยึดมั่นถือมั่นในเบญจกามคุณซึ่งเป็นของไม่จีรังยั่งยืนให้ความสุขเพียงนิดหน่อยแต่ความทุกข์ที่ตามมานั้นมากมายจนเทียบกันไม่ได้เลยเหมือนน้ำในบ่อไม่อาจเทียบกับน้ำในมหาสมุทรได้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านจึงมุ่งมั่นสร้างบารมีประมุ่งไปสู่เอกันตบรมสุขคือพระนิพพานอันเป็นสุขล้วนๆที่ความทุกข์ไม่อาจมาปนเป็นได้เลยเหมือนดังเรื่องของพระเตมียราชกุมารที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าต่อจากเมื่อวานนี้

ะจ๊ะว่าตอนที่แล้วถึงตอนที่สุนันทสารถีเอกราบทูลลาพระราชกุมารขับราชรถเข้าสู่พระนครพาราณสีเพื่อกลับมาบอกข่าวดีให้กับพระราชาและพระมเหสีได้ทราบความเป็นไปของพระเตมียราชกุมารฝ่ายพระนางจันทาเทวียังคงประทับนั่งทอดพระเนตรการกลับมาของสุนันทสารถีโดยพระทัยติดจดจ่อประสงค์เห็นสุนันทสารถีกลับมาพร้อมด้วยราชรถที่ว่างเปล่าก็ทรงยิ่งกันแสงน้ำพระเนตรไหลนองพระพักรับสั่งนายสารถีในทันทีที่เข้าเฝ้าว่าลูกเราเป็นอย่างไรบ้างเวลาเจ้าฝังลูกของเราน่ะลูกเราได้ร้องบ้างหรือไม่ลูกเราขยับพยื่นมือเท้าบ้างหรือไม่ฉะนั้นถ้าสารถีรีบกราบทูลเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบว่าพระราชกุมารทรงมีพระอวัยวะสมบูรณ์ทุกส่วนทรงรถดำเนินคล่องแคล่วทั้งทรงมีพระปัญญาตรัสพระวาจาได้ไพเราะสลัดสลวยน่าฟังยิ่งนักพระนางเจ้าทรงได้สดับดังนั้นจึงตรัสถามย้ำด้วยความตื่นเต้นดีพระทัยสุนันทสารถีจึงกล่าวทูลอธิบายต่อไปว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแท้จริงแล้วพระราชกุมารไม่ได้เป็นคนง่อยเปรี้ยเสียขาหรือเป็นบ้าใบ้แต่อย่างใดเลยพระเจ้าค่ะแต่ที่พระองค์ทรงแสร้งประพฤติเช่นนั้นเพราะไม่ทรงปรารถนาจะครองราชสมบัติจากนั้นก็ได้กล่าวทูลรายละเอียดเกี่ยวกับมโนบณิธานยิ่งใหญ่ของพระราชโอรสให้ทรงทราบพระนางเจ้าจันทาเทวีทรงซักถามด้วยพระทัยที่สมนัสว่าและตอนนี้ลูกเราเป็นอย่างไรบ้างพระนางเจ้าจะได้ทรงเป็นห่วงเลยพระเจ้าค่ะพระราชกุมารทรงปลอดภัยดีขณะนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ชายป่าทางด้านทิศตะวันออกของพระนครและทรงรับปฏิญญาข้าพระบาทว่าจะทรงรออยู่ที่นั่นจนกว่าข้าพระบาทจะนำเสด็จพระนางเจ้าและพระราชบิดาไปที่นั่นพระเจ้าค่ะและอีกอย่างหนึ่งก่อนที่ข้าพระบาทจะทูลลากลับมาพระราชกุมารยังได้ทรงฝากถวายบังคมพระบาทพระนางเจ้าและพระราชบิดาด้วยขณะนี้พระราชกุมารทรงรออยู่ที่ป่านั้นแล้วขอเชิญเสด็จเธอพระเจ้าค่ะข้าพระบาทและภาษาจะนำเสด็จไปจนกว่าจะได้พบกับพระราชกุมารพระเจ้าค่ะพระนางจันทาเทวีได้ฟังดังนั้นจึงมีพระทัยโสมนัสเปรมปรียิ่งนักส่วนพระโพธิสัตว์ครั้นส่งนายสารถีกลับไปแล้วก็มีพระประสงค์จะทรงผนวดท้าวสกเทวราชทรงทราบพระดำริของพระราชกุมารจึงตรัสสั่งวิสุกรรมเทวบุตรว่าท่านวิสุกรรมพระเตมียราชกุมารประสงค์จะผนวดท่านจงไปสร้างบรรณศาลาและจงจัดแจงบริขารสำหรับบรรพชิตไว้ถวายพระราชกุมารในเทิดวิสุกรรมเทวบุตรรับเทวบัญชาแล้วจึงลงมาในละมิตรอาสมไว้ในราป่าในไกลจากที่พักของพระโพธิสัตว์ในละมิตรที่พักกลางคืนที่พักกลางวันและสาบกรณีไว้ในที่ไม่ไกลจากอาสมทำต้นไม้ใกล้สถานที่นั้นให้มีผลสมบูรณ์ไม่จำกัดฤดูกาลอีกทั้งยังในระมิตที่เดินจงกรมไว้ใกล้อาสมเกลียทรายที่ขาวสะอาดไว้ในทางที่จงกรมนั้นและจารึกอักษรไว้ที่หน้าอาสมว่าผู้ใดก็ได้จะบรรพชาผู้นั้นจึงถือเอาเครื่องบริขารเหล่านี้เสร็จแล้วจึงได้กลับสู่วิมานตามเดิมส่วนพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นอาสมแห่งนั้นได้ทรงอ่านอักษรที่จารึกก็ทรงทราบว่าสิ่งนี้ควรแก่ผู้ปรารถนาจะบรรพชาจึงเสด็จเข้าสู่บรรณศาลาเรื่องภูษาออกทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่ง

มพื้นหนึ่งทรงห่มหนังเสือเฉวียงพระอังสาผูกมณฑลชฎาไว้เหนือพระเศียรและสอธิษฐานถือผนวดเป็นพระดาบสจะได้จึงเสด็จออกจากอาสมเสด็จจงกรมกลับไปกลับมาบนทางเดินจงกรมที่วิสุกรรมเทวบุตรเนรมิตถวายทรงปราบโปร่งพระหฤทัยเกิดปิติสมนัสถึงกับเปล่งอุทานว่าการบรรพชาของเราสำเร็จแล้วช่างเป็นสุขจริงหนอทรงพระดำเนินบนทางจงกรมได้เวลาพอสมควรแล้วก็เสด็จเข้าอาสมประทับนั่งขัดสมาธิบนที่ซึ่งลาดด้วยใบไม้ยังอภิญญา5และสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นประทับอยู่ในความสุขภายในมหาสมาบัตินั้นถึงเวลาเย็นก็เสด็จออกจากอาสมจะเก็บใบหมากเม่าจะเกิดจุดท้าที่จงกรมมานึ่งแล้วเสวยใบหมากเม่านึ่งที่ไม่มีรสเปรี้ยวฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชครั้นทรงสดับคำกราบทูลของนายสุนันทสารถีก็ทรงโสมนัสเป็นล้นพ้นตรัสเรียกอำมาตย์และเสนาบดีมาเข้าเฝ้าทันทีและมีพระราชดำรัสสั่งเจ้าหน้าที่ทั้งหลายว่าพวกเจ้าจงรีบจัดเตรียมสัมภาระเตรียมรถม้าจงผูกเครื่องประดับช้างทั้งรับสั่งกำชับว่าม้าอ้วนเสียความว่องไวม้าผอมเสื่อมถอยเลี้ยวแรงจงเว้นม้าอ้วนและม้าผอมเทียนแต่ม้าที่สมบูรณ์มีกำลังสำนักงานกองดุริยางจงจัดเครื่องดนตรีแห่แห่ทั้งสังบรรดาะกลองหน้าเดียวกลองสองหน้าและรำมนาอันไพเราะแล้วก็จงเป่าประกาศเชิญชวนประชาชนชาวเมืองทุกหมู่เหล่าให้ตามเรามาเราจะไปให้โอวาทลูกของเราในสมัยนั้นพระนครพาราณสีอึกทึกคึกโครมไปด้วยขบวนตามเสด็จอันมโหฬารเพราะขบวนดังกล่าวเป็นขบวนใหญ่ประกอบด้วยพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีเหล่านางสนมกำนันเหล่าขุนนางเสนามหาหมาดข้าราชบริพารทั้งฝ่ายนอกฝ่ายในตลอดจนถึงบรรดาชาวบ้านชาวเมืองทั้งแว่นแคว้นการเตรียมการต่างๆจึงกินเวลานานถึง3วันกว่าจะแล้วเสร็จกระทั่งพร้อมที่จะออกเดินทางได้พระเจ้ากาสิกราชและพระนางเจ้าจันทาเทวีพร้อมด้วยอาณาประชาราชต่างก็มีความเอิบอิ่มใจดุจเดียกราชนิกูลทั้งหลายทั้งหมดพากันออกเดินทางไปหวังจะได้ไปเข้าเฝ้าพระเตมียะราชกุมารในความเพิ่มปิติใจยิ่งนักส่วนว่ามาไปถึงแล้วพระราชบิดาจะให้โอวาทว่าอย่างไรเดี๋ยวจะเกลี้ยกล่อมให้พระราชกุมารกลับมาครองราชได้หรือไม่นั้นกลายมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตได้ขอตัวออกมาจากท้องพระโรงก่อนเดินไปคิดไปว่าอาจารย์ทั้งสี่เนี่ยต่างกล่าวอ้างบุคคลที่แตกต่างกันคนหนึ่งบอกว่าควรเปิดเผยความลับแก่สหายคนหนึ่งบอกว่าพี่น้องคนหนึ่งก็บอกว่าบุตรส่วนอีกคนก็ว่าควรบอกความลับแก่มารดาชร้อยอาจารย์เหล่านี้เนี่ยจะต้องมีความลับส่วนตัวที่ปกปิดไว้เป็นแน่จึงได้กล่าวจำเพาะเจาะจงถึงบุคคลนั้นๆเพียงอย่างเดียวจึงคิดหาอุบายเพื่อจะล่วงรู้ความลับของอาจารย์เหล่านั้นให้ได้ได้แอบไปนั่งหลบอยู่ในถังข้าวสารใบใหญ่ที่อาจารย์ทั้งสี่ชอบมานั่งหารือกันก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านส่วนอาจารย์ทั้งสี่เมื่อออกมาจากท้องพระโรงถึงตรงถังข้าวสารใบนั้นก็พากันนั่งปรึกษากันบนถังข้าวสารด้วยความเคยชินแล้วก็ปรึกษากันว่าวันรุ่งขึ้นน่ะใครจะเป็นคนลงมือฆ่ามโหสถในที่สุดอาจารย์เสนกะก็รับว่าตนน่ะจะเป็นคนลงมือเองจากนั้นจึงถามอาจารย์ทั้งสามถึงเรื่องความลับว่าควรบอกแก่พี่น้องแก่บุตรและมารดานั้นน่ะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเคยทำจริงๆละหรืออาจารย์ทั้งสามก็รับพร้อมกันว่าเป็นเรื่องจริงที่ตนเคยบอกความลับแก่บุคคลเหล่านั้นพลางย้อนถามอาจารย์เสนกะว่าแล้วท่านล่ะได้เคยกระทำมาแล้วอย่างนั้นหรือท่านเสนกะถูกถามเช่นนั้นก็ยอมรับแต่ก็กล่าวเลี่ยงว่าคงบอกพวกท่านไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายโถท่านอาจารย์พวกเราน่ะร่วมเป็นร่วมตายกันมาทั้งนั้นท่านโปรดเชื่อใจกันบ้างเถิดพวกเราน่ะรับประกันว่าจะไม่แพร่งพรายความลับของท่านอาจารย์เป็นอันขาดและจะช่วยกันปกปิดไว้เสมือนเป็นความลับของตนทีเดียวเชิญท่านอาจารย์เล่าเถอะและพวกเราเนี่ยก็จะเล่าความลับของพวกเราให้ท่านอาจารย์ฟังในภายหลังด้วยอาจารย์ทั้งสามให้คำมั่นสัญญาอย่างจริงใจเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าตนน่ะเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางอาจารย์เสนกะในฐานะผู้นำคณะจึงตกลงปลงใจที่จะเล่าความลับของตนให้พรรคพวกฟังแต่ถึงกระนั้นก็ยังวางใจไม่สนิทเท่าใดนักด้วยเกรงว่าจะมีใครอื่นคอยดักฟังอยู่ในที่นี้อาจารย์เสนกะจึงแกล้งเอาเล็บเคาะถังข้าวพลางกล่าวขึ้นลอยๆว่ามโหสถเนี่ยแอบฟังอยู่ใต้ถังนี้กระมังคิดมากนะท่านอาจารย์ท่านอย่าระแวงจนเกินไปเลยอาจารย์ปุกุสะแย้งขึ้นเป็นเชิงตำหนินิดๆเพราะอยากจะฟังความลับของอาจารย์เสนกะซะเต็มแก่เช่นเดียวกับอาจารย์กามินทะและเทวินทะซึ่งต่างก็หูผึ่ง

ตาฟังด้วยความสนใจท่านจะหวั่นวิตกไปทำไมกันมโหสถน่ะเป็นคนเมายศเมาตำแหน่งอย่างนั้นมืดค่ำป่านนี้น่ะมโหสถก็คงจะหลงระเริงอยู่กับกองทรัพย์สลิงคารคงไม่เสียเวลามาสังเกตสังกาอยู่ใต้ถังข้าวเก่าๆนี้หรอกก็จริงของพวกท่านอาจารย์เสนกะรำพึงเบาๆครั้นตัดความกังวลได้แล้วอาจารย์เสนกะจึงค่อยๆเปิดเผยความลับของตนจนหมดเปลือกเอาล่ะเราน่ะจะเล่าให้ฟังพวกท่านเคยรู้จักหญิงงามประจำเมืองที่ชื่อเรวดีหรือไม่ล่ะอาจารย์เสนกะถามนำเพื่อเข้าสู่ประเด็นของเรื่องอ๋อเรวดีหญิงแพทย์สยานั่นน่ะหรือทำไมพวกเราจะไม่รู้จักล่ะอาจารย์ทั้งสามรับรองไม่ว่าใครเนี่ยต่างก็ร่ำลือถึงกิตติศัพท์ในทางมีเสน่ห์ของนางแขกบ้านแขกเมืองต่างก็รู้จักนางกันดีทั้งนั้นชาวมิถิลาน่ะมีหรือที่จะไม่รู้จักเดี๋ยวนี้น่ะนางยังอยู่ในเมืองมิถิลาหรือเปล่าพวกท่านรู้ความเป็นไปของนางหรือไม่ล่ะท่านอาจารย์เสนกะซักอีกนั่นน่ะสินางหายหน้าไปนานมากทีเดียวจนป่านนี้น่ะพวกเราก็ไม่เคยได้เห็นนางอีกเลยเอ๊ะแล้วนี่ท่านอาจารย์ถามทำไมกันล่ะอาจารย์ทั้งสามถามกลับนั่นและความลับของข้าพเจ้าละแล้วอาจารย์เสนกะก็เริ่มเท้าความถึงที่มาของความลับนั้นในขณะที่อาจารย์ทั้งสามคอยลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งข้าพเจ้าได้ชวนนางเรวดีนั่นไปร่วมอภิรมย์สมสู่กันที่สวนไม้รังบริเวณพุ่มไม้ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดผู้คนก็ในวันนั้นเองนางเรวดีประดับเรือนกายแพรวพราวด้วยเพชรนิลจินดาอันประมาณค่ามิได้ตลอดศีรษะจะหลดปลายเท้าข้าพเจ้าเห็นเครื่องประดับของนางแล้วก็อดใจไม่ไหวเพราะมันเปล่งแสงวูบวาวดีดลูกในตาของข้าพเจ้ายิ่งมองก็ยิ่งอยากจะได้อาจารย์เสนกะกล่าวถึงตรงนี้แล้วก็เริ่มหน้าถอดสีด้วยความไม่สบายใจแล้วอย่างไรท่านอาจารย์อาจารย์ปกุสะเล่งเราภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ร่วมบันเทิงเริงรมกับนางพอควรแล้วนี่ด้วยความโลภนั่นเองจึงบันดาลให้ข้าพเจ้าเนี่ยตัดสินใจลงมือฆ่านางซะจากนั้นก็เก็บเครื่องประดับห่อผ้าไว้บัดนี้เครื่องประดับเหล่านั้นก็ยังแขวนอยู่ที่ขอรูปงาช้างภายในเรือนของข้าพเจ้าแต่จนแล้วจนรอดข้าพเจ้าก็ยังไม่กล้านำไปใช้ทั้งเครื่องประดับนั้นก็เป็นของเก่าแล้วอาจารย์เสนกะก้มหน้านิ่งพลางกล่าวต่อไปว่าเฮ้อข้าพเจ้าเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้ทีไรนะก็ไม่สบายใจทุกคราวไปบางครั้งถึงกับสะดุ้งโหยงด้วยความหวาดผวาวันดีคืนดีเนี่ยก็แว่วได้ยินเสียงของนางเหมือนมาตามทวงของนางคืนความรู้สึกผิดต่อนางและความตื่นกลัวต่อภัยที่มองไม่เห็นทำให้ข้าพเจ้าไม่อาจจะทนเก็บความลับเอาไว้ได้จำต้องหาทางระบายจึงได้นำเรื่องนี้นะไปเล่าให้สหายรักคนหนึ่งฟังอย่างน้อยๆก็เพื่อช่วยบรรเทาความกลัดกลุ้มลงไปได้บ้างแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่เคยได้บอกใครอีกเลย

อ๋อเพราะเหตุนี้เองท่านอาจารย์จึงกราบทูลว่าควรบอกความลับแก่สหายนะอาจารย์กามินทะเริ่มเข้าใจก็ใช่นะสิพวกท่านฟังเรื่องของข้าพเจ้าแล้วอย่าเที่ยวเผลอไปเล่าให้ใครฟังเป็นอันขาดนะถ้าความเรื่องนี้ทราบถึงพระกันของพระราชาเมื่อไรแล้วก็เป็นอันว่าพวกท่านกับข้าพเจ้าจะต้องแยกกันอยู่คนละโลกแล้วล่ะอาจารย์เสนกะกำชับในตอนท้ายบัดนี้ความลับอันเป็นเรื่องเลวร้ายซึ่งชี้ชะตาชีวิตของอาจารย์เสนกะก็มิได้เป็นความลับสำหรับมโหสถอีกต่อไปแล้วยังอยู่แต่เพียงความลับของอาจารย์อีก3ท่านที่เหลือว่าจะร้ายแรงแค่ไหนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

คุณปู่ของลูกเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดมีอาชีพรับราชการตำรวจทั้งท่านมีเงินเดือนก็น้อยแต่ก็ยังชอบเสียเงินไปกับการดื่มเหล้าเมามาก็ปืนไล่ยิงคุณย่าเสียอีกบางครั้งคุณย่าต้องหลบอยู่ในซ่วมเหม็นมากแต่ก็ต้องทนหลังจากประกาศเสียงจากตำรวจแล้วปู่ก็ได้มาเป็นยามอยู่พักหนึ่งพอสังขารไม่ไหวก็หยุดอยู่กับบ้านตั้งแต่อายุ80กว่าเป็นต้นมาอายุยืนปู่จะนั่งอยู่แต่บนเก้าอี้ทั้งกลางวันและกลางคืนตกดึกลูกหลานก็พยายามชักชวนให้คุณปู่ไปนอนปู่ก็ยังไม่ค่อยจะนอนเวลาลูกเขาไปหาปู่จะคิดว่าเป็นผู้ร้ายขณะอายุ80ยังล็อกคอเฮดล็อกเลยแล้วตะโกนว่าผู้ร้ายมาแล้วมาจับเร็วช่วงทางชีวิตปู่มีอาการตัวแข็งหลังตั้งฉากเป็นทรงเดียวกับเก้าอี้ไม่สามารถขยับตัวได้ต้องกินอาหารและถ่ายอยู่บนเก้าอี้แต่ท่านก็ไม่แสดงอาการทรมานแต่อย่างใดจะนั่งนิ่งเฉยๆทั้งวันทั้งคืนการที่ปู่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทั้งวันทั้งคืนสะสมมาหลายปีทำให้เกิดเป็นแผลกดทับที่แก้มคนทั้งสองข้างแผลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนต้องนำส่งโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดหลังผ่าตัดในคืนนั้นปู่ก็เสียชีวิตเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวรวมอายุได้ตั้ง91ปีอายุยืนจริงๆเลยคุณย่าของลูกเป็นแม่ค้าหาบเร่หาบขายตั้งแต่บางเขนไปถึงตลาดบางบัวไกลนะจ๊ะไกลตอนนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองลูกระเบิดก็ถูกทิ้งลงมาเป็นระยะระยะคุณย่าบอกว่ากลัวกลัวอด มากกว่ากลัวตาย วันหนึ่งคุณย่าได้แวะขายขนมให้บ้านหลังหนึ่งพอพ้นบ้านหลังนั้นเพียงเล็กน้อยลูกระเบิดก็ถูกใส่บ้านหลัง ใส่ลงไปเลยทำให้คนที่ซื้อขนมย่าไปเมื่อกี้เนี่ยตายย่าก็หันกลับไปมองแล้วก็หาขนมไปขายต่อย่ารอดพ้นจากระเบิดมาได้แต่ว่ามาเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่ออายุ88ปีพ่อลูกหลังจากเรียนจบก็เข้ารับราชการในกรมป่าไม้ทำงานได้สักระยะหนึ่ง ก็ถูกแกล้งให้ต้องออกจากราชการอันนี้แปลกดีเหมือนกันหลังจากออกราชการได้เกือบปีจึงไปสมัครใหม่ที่เดิมแหละ ปรากฏว่าคราวนี้ได้ทำงานอยู่กรมไม้เหมือนเดิมวันหนึ่งคุณพ่อได้ไปตีกาชักลากไม้ ชักล่าไม้ในป่าแถวชลบุรีไปเจอเด็กทารกแรกเกิดมันก็แปลกในชีวิตมนุษย์นะเป็นลูกของคนงานทำไม้แม่ของเด็กได้เสียชีวิตไปหลังจากคลอดแล้วพ่อของเด็กชาวบ้านเราว่าเป็นคนขี้เมาอีกแล้วตอนภรรยาปวดท้องคลอดก็ดื่มเหล้าเมาบอกว่าจะไปตามคนมาทำคลอดให้ภรรยาแล้วก็หายไปเลยตอนนั้นคุณพ่อยังเป็นโสดนะแต่เห็นเด็กแล้วก็เกิดความสงสารขึ้นมาจับใจจึงรับมาเป็นบุตรบุญธรรมโดยฝากให้คุณย่าเลี้ยงให้ต่อมาคุณพ่อไปที่โคราชมีลูกตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะทีนี้เอาละตอนนี้ไปที่โคราชแล้วขณะเดินอยู่ในตลาดก็ได้เห็นนางเอกเห็นผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งสวยซึ้งเขาว่ามาอย่างนี้เนี่ยจนคุณพ่อเห็นกับปิ๊งทันทีเห็นเลยเดินตามไปจนถึงบ้านเลยคุณแม่เป็นคนสวยมาก
มีอาชีพเย็บผ้าเลี้ยงดูคุณยายคือคุณแม่ของแม่อยู่เพียงลำพังอยู่กันสองแม่ลูกใครที่จะมาจีบคุณแม่ต้องผ่านการพิจารณาจากคุณยายก่อนถ้านมคนไหนไม่ถูกใจคุณยายก็จะถือใช้จะถือไม้ขนไก่ปัดโต๊ะไปเลยปัดถ้าปัดอย่างนี้

ไม่ให้รู้ไว้จะปัดอยู่แถวๆนั้นแหละตอนได้หนุ่มไม่มีโอกาสได้คุยกับลูกสาวทั้งๆที่ไม่มีฝุ่นเลยจะปัดอย่างนั้นก็คือไล่นั่นแหละแต่ท่านไม่พูดด้วยว่าจะคุณพ่ออืมสอบผ่านด่านแรกได้คือไม่เจอไม้ขนไก่ไม่เจอไม้ขนไก่ของยายแสดงว่ากระแสใจที่ท่านมีคุณธรรมที่รับบุตรบุญธรรมมาตั้งแต่เป็นโสดด้วยความรักที่คุณพ่อมีต่อคุณแม่แม้การเดินทางระหว่างกรุงเทพกับโคราชในสมัยนั้นจะมีความลำบากแต่คุณพ่อจึงยอมเดินทางไปกลับระหว่างกรุงเทพโคราชเป็นเวลาหลายปีจนคุณแม่ยอมเลยยอมใจแล้วก็ยอมแต่งงานด้วยแต่งเสร็จก็พามาอยู่ที่กรุงเทพจะมีลูกด้วยกัน3คนคือพี่ชายคนโตพี่ชายคนที่2และตัวลูกขณะตัวลูกอายุประมาณ2ขวบคุณพ่อกับพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสระบุรีพอลูกอายุได้15ปีคุณพ่อก็ได้ย้ายไปรับราชการอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นในลำพังส่วนคุณแม่และลูกๆ ก็ยังอยู่ที่สระบุรีคืนหนึ่งเวลา 4-5 ทุ่ม

พ่อก็ได้มาวัดทุกอาทิตย์ต้นเดือนแล้วก็รับลูกมาด้วยทุกครั้งเมื่อคุณพ่ออายุได้60กว่าก็เริ่มป่วยเป็นโรคหัวใจเวลาเดินไกลๆจะหายใจไม่ออกแต่ก็ยังคงมาวัดตลอดไม่ยอมขาดงานบุญเลยแม้แต่ครั้งเดียวต่อมาคุณพ่อเริ่มมีอาการน้ำลายยืดขาเดินได้เพียงก้าวสั้นๆและก้าวได้ช้ามากหมอวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำท่วมสมองจึงเข้ารับการผ่าตัดสมองแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลยปัจจุบันคุณพ่ออายุได้68ปีมาวัดไม่ได้แล้วค่ะแต่ได้นอนดูได้แต่นอนดูรายการธรรมจากดาวธรรมไม่เป็นไรจ้ะดูต่อไปนะจ๊ะพี่ชายคนโตของลูกตอนแรกๆเกิดก็เป็นเด็กปกติน่ารักมากผิวขาวอ้วนแต่พอขวบกว่าก็เริ่มชักเป็นระยะระยะคุณแม่พยายามพาตัวไปรักษากับหมอทุกแขนงทั้งปัจจุบันและแผนโบราณแต่ก็ไม่หายอาการชักก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหมอบอกว่าสมองได้ตายไปซีกหนึ่งทำให้แขนและขาด้านขวาพิการพออายุได้ประมาณ15ปีก็เริ่มมีเนื้อปูดออกมาที่ด้านนอกของจมูกขนาดเท่าถั่วแดงถั่วเขียวโอ้ยใหญ่เหมือนกันนะจ๊ะเนื้อนั้นโตแล้วก็แตกแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกหมอบอกว่าที่เป็นโรคนี้เพราะสาเหตุเกี่ยวกับสมองไม่สามารถรักษาได้อาการชักก็ยังคงมีเรื่อยมาอีกทั้งพี่ชายก็ไม่ยอมเดินจะใช้ก้นถัดเอาเขาจะกลัวเท้าแตะพื้นมากจะขย่งเท้าหนีพื้นจนตัวเอียงแปลกทีเดียวนะจ๊ะทำให้คนพยุงต้องคอยรับน้ำหนักของพี่ชายทั้งตัวแม่ต้องล้มเพราะพี่ชายหลายครั้งหลังจากคุณแม่เสียชีวิตแล้วลูกก็ได้ทำหน้าที่พาพี่ชายไปโรงพยาบาลลูกต้องยกพี่ชายขึ้นจากรถเข็นยกข้ามธรณีประตูซึ่งล้อรถเข็นไม่สามารถผ่านได้จากการที่ต้องยกพี่ชายซึ่งตัวใหญ่กว่าลูกเกือบสองเท่าอยู่บ่อยครั้งเป็นเหตุให้กระดูกสันหลังลูกเคลื่อนจากปกติมีผลกับสุขภาพทำให้ลูกปวดศีรษะหมดแรงอยู่บ่อยๆพอพี่ชายอายุได้ประมาณ22ปีเขาเริ่มทำร้ายตัวเองโดยการกัดแขนจนเลือดออกทำได้ระยะหนึ่งก็เปลี่ยนไปข่วนหน้าให้เลือดออกบางทีก็ทุบกระจกจนแตกคงเครียดกระจกบาดเจ็บเลือดไหลเต็มไปหมดปัจจุบันนี้เขาอายุได้36ปีแล้วก็ยังทำร้ายตัวเองอยู่แล้วก็อยู่ในความดูแลของพี่ชายบุญธรรมจำพี่ชายบุญธรรมได้ไหมจ๊ะที่พ่อไปได้ในป่านั่นแหละตัวลูกเองเคยทำงานอยู่ที่ในกรมป่าไม้ที่สระบุรีและทำธุรกิจขายตรงควบคู่ไปด้วยวันหนึ่งลูกไปสัมมนาที่กรุงเทพกว่าจะเสร็จก็เกือบตีสองลูกจึงเดินทางกลับสระบุรีด้วยรถเมย์ขณะลูกหลับสนิทอยู่เบาะด้านหลังรถเมย์นะจ๊ะก็สะดุ้งตื่นเพราะถูกโจรยกสร้อยออกจากคอแต่ลูกไม่อยากมีเรื่องก็เลยเดินหนีโจรปล่อยให้โจรยกสร้อยออกจากคอไปแล้วก็ไปนั่งเบาะด้านหน้ารถจากนั้นลูกก็เห็นโจรไปเอาสร้อยของเหยื่อรายอื่นต่อไปทีละลายทีละลายจนถึงหน้ารถที่ลูกนี้ไปนั่งดังนั้นลูกก็เกิดอาการทนไม่ได้จึงยืนขึ้นพูดกับโจรแบบไม่กลัวจะมากเกินไปแล้วทำอย่างนี้ได้ยังไงคือเอาไปเส้นเดียวก็พอแล้วเนี่ยนี่เอาหลายเส้นแล้วนี่มันจะมากเกินไปแล้วทำอย่างนี้ได้ยังไงขณะนั้นลูกอายุได้23ปีมีมีดคัตเตอร์เพียงอันเดียวแต่มีโจรสามคนโจรตอบกลับมาว่าเกี่ยวอะไรด้วยลูกลืมไปว่าชาติโจรพูดดีๆพูดไม่ได้หรอกลูกเลยคิดขึ้นได้เลยลุยด่าแบบไม่เลี้ยงในที่สุดโจรทั้งสามทนฝีปากลูกไม่ได้ก็ต้องยอมแพ้หนีลงจากรถไปพอโจรหนีลงไปแล้วทุกคนที่นิ่งอึ้งอยู่ตอนแรกก็เข้ามาชื่นชมยินดีกับลูกใหญ่ว่าทำได้ยังไงเนี่ยทำได้ยังไงเมื่อปี46ลูกจะป่วยบ่อย
มีอาการหมดแรงบางครั้ง

0: แทบไม่ได้ไม่มีแรงแม้แต่จะหายใจก็เหนื่อยมากแต่ยังไม่พอหน้าตาลูกมีสิวอักเสบขึ้นก้อนใหญ่มากขนาดลองสันนิษฐานซิว่าสิวใหญ่ขนาดไหนถูกต้องจากขนาดลูกมะนาวแล้วจะสุกแตกออกมาเป็นหนองทำให้เกิดการเจ็บปวดมากตาก็จะเป็นกุ้งยิงโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 เดือนต่อ1ครั้งเป็นแต่ละครั้งจะปวดแทบลืมตาไม่ขึ้นเป็นหนองจนบางครั้งต้องไปกรีดหนองออกแต่ช่วงหลังๆอาการเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะคำถามช่วยกันจำนะจ๊ะช่วยกันจำอุปกรรมใดทำให้คุณปู่พึงพอใจนั่งบนเก้าอี้ทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาหลายปีจนตัวแข็งตั้งฉากกับพื้นเป็นแผลกดทับต้องถูกผ่าตัดและเสียชีวิตเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวคุณปู่มีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้คุณย่าต้องมาเสี่ยงตายจากลูกระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ไม่โดนลูกระเบิดเพราะเหตุใดคะคุณย่าตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่บุญใดทำให้คุณแม่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมากคุณแม่เสียชีวิตอย่างง่ายดายเพราะบุพกรรมใดคะตายแล้วไปไหนรับบุญที่ลูกทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้คุณพ่อต้องถูกแกล้งให้ออกจากราชการอยู่เกือบปีแต่ก็สมัครเข้าไปใหม่ที่เดิมและได้อยู่จนเกษียณบุพกรรมใดทำให้คุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคน้ำท่วมสมองจะมีวิธีการแก้ไขกรรมนี้หมดไปได้อย่างไรคะคุณพ่อวิชาบุญธรรมอดีตชาติเคยเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรจึงได้มาเป็นพ่อลูกกันอีกกรรมใดทำให้พี่ชายคนโตเป็นโรคชักและต้องพิการแขนขาลีบไปหนึ่งข้างสมองตายไปหนึ่งซีกมีเนื้องอกมาที่จมูกและชอบทำร้ายตัวเองมาถึงทุกวันนี้ตัวลูกและพี่ชายคนที่สองมีบุพกรรมใดร่วมกับพี่ชายคนโตจึงเกิดมาเป็นพี่น้องกันและต้องมาคอยดูแลพี่ชายคนโตซึ่งพิการทางสมองต้องเลี้ยงดูกันไปจนตลอดชีวิตทำอย่างไรลูกและพี่ชายคนที่สองจึงจะหมดกรรมนี้กรรมใดทำให้ลูกมีอาการหมดแรงมีสิวอักเสบเม็ดขนาดใหญ่ขนาดลูกมะนาวขึ้นที่ใบหน้าแล้วก็เป็นตากุ้งยิงทุกๆ 2-3 เดือนเหตุใดลูกจึงเป็นคนกล้าดีเดือดกล้าที่จะสู้กับโจร3คนแม้ลูกมีมีดคัตเตอร์เพียงด้ามเดียวกรรมใดทำให้ลูกตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นคะทำไมตัวลูกพิชาคนที่สองและพิชาบุญธรรมจึงอยู่เป็นโสดกันหมดคะเราทั้งสามและคุณพ่อเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรเคยทำหน้าที่อะไรในยุคพระราชาองค์ที่ออกบวชคะได้เกิดหรือเปล่ายุคนั้นลูกมีเพื่อนรุ่นน้องที่ร่วมสร้างบารมีด้วยกันคนหนึ่งเพื่อนคนนี้เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรแล้วเคยทำหน้าที่ในหมู่ใดในหมู่คณะของพระราชาองค์ที่ออกบวชอ๋อไม่เกี่ยวหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าดึงที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณปู่พึงพอใจนั่งเก้าอี้ทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาหลายปีจนตัวแข็งตั้งฉากกับเก้าอี้และเป็นแผลกดทับต้องถูกผ่าตัดและเสียชีวิตเพราะแน่ดีได้มีอาชีพคล้ายๆตำรวจในปัจจุบันนี้เนี่ยคล้ายเป็นราชบุรุษเมื่อจับผู้ร้ายได้แล้วก็ชอบมัดกับเก้าอี้ให้ทรมานเพื่อให้สารภาพผู้ต้องหาบางคนถูกมัดติดกับเก้าอี้และถูกปล่อยให้อดข้าวอดน้ำเป็นวันๆวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะคนปู่ตายแล้วถูกเจ้าหน้าที่นำไปยมโลกได้กรรมดื่มสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับ

0: มดกรรมต้องทำบุญอุทิศไปให้อีกบ่อยๆนะจ๊ะคุณย่าต้องมาเสี่ยงตายจากลูกระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่รอดจากลูกระเบิดได้เพราะในอดีตได้เคยอนุโมทนาบาปรอยินดีที่กองทัพเมืองของตนไปทำสงครามกับอีกเมืองหนึ่งแต่ก็ไม่มีวิบากกรรมที่ไปฆ่าใครโดยตรงจึงทำให้อยู่ในสถานการณ์นั้นแต่รอดตายได้จ้ะคุณย่าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้บุญที่ทำตามประเพณีอยู่บ้างได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นทุกด้านให้ทำบุญอุทิศไปให้อีกบ่อยๆจ้าคุณแม่มีหน้าตาสวยงามเพราะมีบุญช่วยทำความสะอาดปัดกวาดลานพระเจดีย์มาส่งผลจ้ะอย่างที่เราไปปัดกวาดลานทำนั่นแหละคุณแม่เสียชีวิตอย่างง่ายดายเพราะท่านหมดอายุไขจ้าตายแล้วก็เวียนเวียนอยู่ระยะหนึ่งที่บ้านจนหมดความผูกพันกับครอบครัวก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจึงไม่อาจรับบุญที่อุทิศไปให้ได้จ้าคุณพ่อถูกแกล้งออกจากราชการเกือบปีแต่ก็สมัครเข้าไปได้ใหม่และอยู่จนปลดเกษียณเพราะแด่ดีเคยรับราชการและเคยแกล้งบีบลูกน้องให้เขาออกไปมาส่งผลแต่ก็มีบุญช่วยเหลือลูกน้องคนอื่นๆและสงเคราะห์ลูกน้องบริวารมาส่งผลจึงกลับเข้ารับราชการใหม่ได้จ้าคุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคน้ำท่วมสมองเพราะในอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ใช้แรงงานสัตว์ที่แก่มากแล้วทำงานเช่นวัวแก่ควายแก่จนมันทำงานไม่ไหวเมื่อมันทำงานไม่ไหวแล้วก็ได้เอามันมาฆ่าทำเป็นอาหารวิบากกรรมดังกล่าวนำมารวมส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ให้ทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเนี่ยแล้วก็ทิศบุญกุศลไปให้กับสัตว์ที่เราเคยไปบีบเบียนเอาไว้บ่อยๆนั่นจ้ะคุณพ่อกับพี่ชายบุญธรรมมาเป็นพ่อลูกกันในปัจจุบันเพราะในอดีตก็ได้เคยเป็นพ่อลูกกันมาแต่ในชาตินั้นพี่ชายบุญธรรมคนนี้ชอบดื้อเคยหนีออกจากบ้านไปช่วงหนึ่งเพราะโกรธที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนและทุกครั้งที่โกรธก็มักจะบอกว่าชาติต่อไปจะได้แต่ภายหลังก็มาขอขมาอีกทั้งมีบุญสร้างร่วมกันบุญนี้จึงบันดาลให้คุณพ่อเห็นและเอ็นดูแล้วก็รับมาเป็นลูกอีกจ้ะตามทันไหมจ๊ะ
1: ทันคร
0: ับ เหตุที่ทำให้มาพบพี่ชายบุญธรรมในสภาพที่ไม่มีพ่อแม่แท้ๆคอยดูแลเพราะวจีกรรมดังกล่าวนั่นแหละที่เวลาโกรธพ่อแม่ก็มักจะพูดว่าจะได้มาเป็นพ่อเป็นแม่ลูกกันอีกเลยมาส่งผลแต่ภายหลังได้มาขอขมาพ่อแม่ในชาตินั้นกับบุญที่เคยทำร่วมกันมาจึงทำให้มาอยู่ร่วมกันอีกดังกล่าวแล้วจ้ะพี่ชายคนโตเป็นโรคชักและต้องพิการแขนขาลีบไปหนึ่งข้างสมองตายไปหนึ่งซีกแล้วก็ชอบทำร้ายตัวเองอีกทั้งกลัวพื้นไม่กล้าเหยียบพื้นเพราะในอดีตชาตินั้นเป็นนักเลงชอบดื่มเหล้าเมาแล้วก็ชอบไปชกต่อยชาวบ้านครั้งหนึ่งมีเรื่องทะเลาะกับขี้เมาอีกวงก็เลยเอาขวดเหล้าแบบโบราณหรือคนโทเหล้าเนี่ยทุบฟาดไปที่ใบหน้าจนดั้งจมูกของเขาอักเสบเมื่อเขาล้มลงไปแล้วก็จับหน้าเขาโขกไปกับพื้นจนหน้าและจมูกของเขาเละ

ยับเยินเป็นแผลเรื้อรังบางครั้งก็ทะเลาะคู่อริทำร้ายเขาจนพิการทางสมองเนี่ยจึงทำให้เขาพิการแขนขาลีบสมองตายมีหนึ่งซีกมีเนื้องอกที่จมูกและชอบทำร้ายตัวเองเนี่ยทีนี้เราลองมาสันนิษฐานกันข้อนี้นะจ๊ะว่าแล้วทำไมกลัวพื้นไม่กล้าเหยียบครั้งหนึ่งเคยทำโทษหลานโดยขังไว้บนเรือนไม่ให้ออกจากเรือนได้บอกว่าถ้าออกจากเรือมาเหยียบพื้นเมื่อใดจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยมาร่วมส่งผลบันดาลเกิดความรู้สึกไม่กล้าเหยียบพื้นจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่เคยไปบีบเบียนเขาเอาไว้จ้ะตัวลูกและพี่ชายคนที่สองมาเป็นพี่น้องกันแล้วต้องมาดูแลพี่ชายคนโตซึ่งพิการทางสมองต้องเลี้ยงดูกันไปจนตลอดชีวิตเพราะลูกทั้งสามคนในชาตินั้นก็เป็นพี่น้องกันเหมือนชาตินี้เมื่อพี่ชายคนโตได้มาขอเงินลูกทั้งสองเพื่อเอาไปซื้อเหล้ากินลูกทั้งสองก็มักจะให้เงินไปด้วยความรำคาญบ้างด้วยความรักพี่น้องบ้างวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ต้องมาดูแลพี่ชายคนโตนะวิธีแก้ไขในตอนช่วงนี้ก็ได้แต่ว่าก็ต้องทำใจเนาะนอกจากทำใจแล้วก็ต้องทำบุญทุกบุญจนตลอดชีวิตแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้พระพิชาคนโตคงจะไม่หายจ้ะเนื่องจากยังมีวิบากกรรมอยู่กรรมมันยังหนักอยู่ระดับกลางๆระดับกลางๆอยู่การที่ลูกต้องยกพิชาคนโตซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าถึง2เท่าจนทำให้ตัวลูกกระดูกสันหลังเคลื่อนเพราะกรรมในอดีตในสังคมเกษตรกรรมที่ลูกเรียนไปเกิดได้ใช้แรงงานสัตว์ให้แบกของที่มันหนักเกินไปกว่าที่สัตว์จะรับได้จนสัตว์นั้นทุกข์ทรมานมากได้มาส่งผลที่ลูกต้องมาดูแลคุณปู่ต้องทำความสะอาดคุณปู่ที่ถ่ายและเทอพระเป็นบุญใหม่ของลูกที่จะได้สงเคราะห์ญาติผู้ใหญ่อีกทั้งเป็นบุญเก่าของคุณปู่ที่ได้เคยสงเคราะห์ญาติในอดีตมาส่งผลจ้ะลูกมีอาการหมดแรงมีสิวอักเสบเม็ดใหญ่ขนาดลูกมะนาวขึ้นที่หน้าเป็นตากุ้งยิงทุก 2-3 เดือนเพราะในอดีตชอบมัดสัตว์ส่งให้เขาฆ่าจึงทำให้หมดแรงและชอบผู้ชายคนอื่นเสียหน้าขายหน้าอับอายจึงทำให้เป็นสิวเม็ดใหญ่ขนาดลูกมะนาวขึ้นที่หน้าอีกทั้งชอบมองจับผิดคนและเล็งธนูเอาลูกในตาเล็งธนูเพื่อจะยิงสัตว์ที่ล่าเป็นเกมกีฬาหลายหลายอันเลยแหละจึงทำให้มันเป็นตากุ้งยิงทุก 2-3 เดือนลูกเป็นคนกล้าดีเดือดกล้าที่จะสู้กับโจร3คนแม้ลูกจะมีมีดคัตเตอร์เพียงด้ามเดียวเพราะติดนิสัยจากชาติที่เป็นผู้ชายเนี่ยมักไม่ชอบยอมใครง่ายลูกต้องไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเพราะในอดีตได้เคยไปสมน้ำหน้าเยอะแยะคนที่ไปชอบหน้าการที่ถูกโจรจี้มาส่งผลตัวลูกพิชาคนที่สองพิชาบุญธรรมอยู่เป็นโสดทั้งหมดในตอนนี้เพราะยังไม่เจอคนถูกใจกับเบื่อหน่ายในการครองเรือนด้วยจ้าทั้งสามคนและคุณพ่อเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็เต็มที่มีปิติฟังธรรมแล้วก็อยากประพฤติพรหมจรรย์แต่พอห่างๆไปก็จะไปครองเรือนเบื่อๆอยากๆดังนี้เรื่อยๆเนี่ยจิตใจยังโลเลแต่ก็เคยบวชระยะสั้นกันมาจ้ะทั้งหมดนั่นแหละรวมทั้งตัวลูกด้วยเพื่อนรุ่นน้องที่สร้างบารมีร่วมกันอยู่ก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงและก็แบบประเภทเบื่อๆอยากๆอย่างนี้มึงเห็นเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายในการครองเรือนเพราะว่าโอ้คนในอย่าออกข้างนอกอย่าเข้าแล้วเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายในการไม่ครองเรือนถ้าชาตินี้อยากประพฤติพรหมจรรย์จะต้องมุ่งมั่นเต็มที่ต้องมีกำลังใจสูงเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงผังเดิมนั่นแหละมาเป็นผังใหม่ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐาน

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วพระอาจารย์มีโอกาสไปเป็นตัวแทนของวัดไปมอบพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานที่เจดีย์ของสำนักสงฆ์ในจังหวัดตรังคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าพระบรมสารีริกธาตุมีอายุ 2,500 กว่าปีนับวันนับจากวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระได้มีโอกาสได้กล่าวก่อนที่จะมอบพระบรมไตรกธาตุประดิษฐานในพระเจดีย์ว่าพระบรมไตรกธาตุนั้นไม่ได้มีอายุ 2,567 ปีไม่ได้นับจากวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแต่ว่ากว่าจะบังเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องอาศัยการบำเพ็ญบารมีอย่างน้อยก็20อสงไขยเศษแสนมากับตั้งแต่ตั้งความปรารถนาในใจได้รับพุทธพยากรณ์แล้วก็บำเพ็ญบารมีอีก4อสงไขยเศษแสนมากับจนบารมีทั้ง10ประการ3ระดับทั้งทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์สามระดับตั้งแต่สระทรัพย์เป็นบารมีสระอวัยวะเป็นอุปบารมีสละชีวิตเป็นปรัตถบารมีเพื่อทำบารมีตั้ง30ทัศน์3ระดับให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์บารมีเหล่านั้นก็มากันกายวาจาใจของพระบรมโพธิสัตว์ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจึงได้พระบรมไตรกธาตุแล้วก็สืบต่อกันมารักษาสืบต่อกันมาจนมาถึงปัจจุบัน2567ปีซึ่งทั้งรักษาด้วยทั้งพุทธานุภาพด้วยเพราะในหมู่เราชาวพุทธเราก็จะทราบกันดีว่าพระบรมไตรกธาตุนั้นเสด็จได้ไม่ต้องอาศัยยานพาหนะอะไรก็เสด็จได้นะก็คงได้ยินได้ข่าวได้ฟังกันมานั่นคือความวิเศษของพระบรมไตรกธาตุหลังจากเสร็จภารกิจที่จังหวัดตรังแล้วก็มีภารกิจไปที่ภูเก็ตต้องนั่งรถเดินทางระหว่างทางได้คนขับรถช่วยส่งเป็นทนายเก่า

ชีพทนายมา30ปีเออทนายนี่เขาเก่งเรื่องการพูดเนาะมันเป็นอาชีพของเขาเนาะพูดเก่งๆเราก็นั่งฟังไปเรื่อยๆระหว่างเดินทางนะพอคุ้นเคยกันพอสมควรพระอาจารย์ก็ถามว่าถามจริงๆตั้งแต่ทำอาชีพทนายมาเคยทำคนผิดให้ถูกไหมเคยทำคนผิดให้มันถูกไหมเขาไม่ปฏิเสธนะแต่ก็ไม่ได้พูดว่ายอมรับก็เข้าใจกันได้ว่าอย่างนั้นนะมันบอกเขาบอกเป็นอาชีพครับก็ถามเขากลับไปว่าถ้าย้อนกลับไปได้จะทำไหมแล้วก็ให้ข้อคิดกับเขาว่ากฎหมายเนี่ยมันเลี่ยงกันได้เนาะแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เออดีใจเขาเห็นด้วยตลอดอาชีพ30ปีของทนายความก็ยังเชื่อกฎแห่งกรรมสิ่งที่ส่งต่อไปถึงลูกหลานก็คือไม่ให้ลูกเรียนนิติศาสตร์และไม่ให้เป็นทนายก็คงจะทราบดีเนาะว่าเขามีความเห็นอย่างไรแล้วก็ได้เล่าถึงผู้มั่งคั่งในภาคใต้ที่เขารู้จักให้ฟังหลายๆคนเนื่องจากว่าเขาทำงานอาชีพทนายคงได้รู้จักผู้ใหญ่เยอะพระอาจารย์ก็ให้ข้อคิดก็ว่าไอ้เขื่อนที่มันเก็บน้ำเยอะๆแต่มันไม่ระบายเนี่ยคุณค่ามันอยู่ตรงไหนนะเขื่อนเก็บน้ำไว้เยอะๆแต่มันไม่ระบายคุณค่าของเขื่อนอยู่ตรงไหนเนาะก็เดี๋ยวเราจะฟังกันเรื่องวันนี้เนาะนะทำที่เกิดมาแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นก็คือโลกธรรมเนาะ8ประการเนาะลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นะวันนี้นะหลังจากที่บรรยายเสร็จแล้วพระอาจารย์มีเอกสารเนาะก็สบายๆเนาะจดไม่ทันไม่ต้องจดเนาะมีเอกสารติดมือหลังจากที่บรรยายจบแล้วนะลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นะแต่วันนี้จะกล่าวถึงเรื่องสุขกับทุกข์ที่มาของความสุขและความทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตเลยนะนะก็อย่างน้อยมี5ประการนะหลักๆนะหลักๆมี5ประการเราก็ผ่านสุขและทุกข์ทั้ง5ประการมาแล้วทั้งนั้นนะมากบ้างน้อยบ้างนะอย่างแรกนะหลวงพ่อของเราหลวงพ่อตตะนะใช้คำว่าทุกข์จากสรีระทุกข์จากสรีระพูดให้ง่ายมากขึ้นนะอาจไม่ครอบคลุมนะแต่เข้าใจกันง่ายขึ้นก็คือสุขภาพของเราเนี่ยนะก็มีอยู่2ประเภทที่ทำให้เกิดทุกข์จากสรีระกายมนุษย์นี่มันมีอวัยวะภายในเนาะต้องมีระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารเนาะแต่ว่าเทพบุตรเทพธิดานี่ไม่มีอวัยวะภายในเนาะเขาเลยไม่มีทุกข์ทางกายแต่มีทุกข์ทางใจเนาะทุกข์ทางใจก็วิมานไม่ใหญ่โตโอฬารเหมือนคนอื่นเขาเพราะตอนเป็นมนุษย์ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเนาะเป็นต้นนะย้อนกลับมานะมนุษย์ทุกข์จากสรีระมีที่มาของทุกข์2กลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าทุกข์ประจำนะทุกประจำก็มี3อย่างหิวกระหายหนาวร้อนแล้วก็ปวดอุจจาระปัสสาวะนะเป็นงานทุกวันตั้งแต่วันแรกที่เกิดจนวันสุดท้ายละสังขารไม่เคยมีวันไหนที่ไม่เป็นเนาะแล้วก็เป็นงานทุกเผ่าพันธุ์ทุกประเทศทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตนะไม่เลือกหน้าเลยเป็นกันทั้งนั้นหิวกระหายหนาวร้อนปวดอุจจาระปัสสาวะ3ประการนี้บีบคั้นให้เราต้องบำบัดนะหิวก็หา

อาหารมากินกระหายก็หาน้ำมาดื่มเนาะอยู่กลายหนาวก็หาขึ้นห่มมั่งผมให้ความอบอุ่นสร้างที่พักอาศัยเนาะแล้วก็หนาวร้อนอันนี้หนาวร้อนนะปวดหรือเจ้าปัสสาวะก็บำบัดขับถ่ายไปนะสามข้อเนี่ยสามข้อนี้นะบีบบังคับบีบบังคับให้คนที่เกิดมาแล้วต้องหาปัจจัยสี่มาบำบัดทุกข์ให้ทุเลาลงทำให้หมดไม่ได้เนาะได้แค่ทำให้ทุเลาลงนะจึงทำให้เราต้องมีอาชีพเพื่อเอาอาชีพนั้นไปแลกเปลี่ยนทรัพย์แล้วเอาทรัพย์นั้นมาบำบัดทุกข์พื้นฐานทั้งสามประการนี้ไม่น่าเชื่อนะประโยคสั้นๆสามประโยคนะเหนื่อยกันทั้งชีวิตเลยนะนะเหนื่อยทั้งชีวิตเลยต้องทำมากินก็เพราะอันนี้แหละถ้าคนเราไม่หิวไม่กระหายไม่หนาวไม่ร้อนไม่ปวดอุจจาระปัสสาวะจะทำมากินทำไมเหมือนเทพบุตรเทพธิดาที่ไม่มีการทำมากินเพราะเขาไม่มีทุกข์อันนี้แต่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่นะสามคำสามคำนี่นะทำให้คนเหนื่อยทั้งชีวิตต้องทำมากินเพื่อหาทรัพย์มาแลกปัจจัยสี่แก้ไขทุกข์ทั้งสามประการนี้นะทุกข์ทั้งสามประการนี้ทำให้หมดไปไม่ได้ทำให้ทุเลาลงได้ด้วยการเลือกปัจจัยสี่ให้เหมาะสมกับตัวเองหลายท่านหรือบางท่านคงจะมีอาการแพ้อาหารบางอย่างนะถ้าที่พระอาจารย์รู้จักนะบางคนก็แพ้หมูก็มีนะแพ้ปลาก็มีบางคนแพ้ขิงแพ้ขิงเจออาหารเป็นขิงแล้วปวดลิ้นบวมเหงือกบวมตอนนี้ไอ้ตอนที่มันไม่เจอตอนไม่เจอว่าเป็นเพราะขิงนะไม่เจอนะทานอาหารไปไม่นานเอาแล้วไปกินขิงเข้าเหงือกบวมลิ้นบวมก็ไปหาคุณหมอหมอก็ให้ยาแก้อักเสบมาทานได้ 3-4 วันทุเลาหายผ่านมา2สัปดาห์ไปกินอาหารที่มีขิงอีกเอาเป็นอีกรอบแล้วรอบเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าตราบใดที่หาไม่เจอนะก็ต้องแพ้ไปเรื่อยบางคนกินหมูนะกินแล้วก็ผื่นขึ้นมีอาการแพ้แต่ถ้าไม่สังเกตก็หาไม่เจอครั้งแล้วครั้งเล่ารอบแล้วรอบเล่าแต่เมื่อไหร่เริ่มสังเกตแล้วก็เจอแล้วก็งดก็หายไม่เป็นอีกอันนี้พระอาจารย์ก็บอกว่าเลือกอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพตัวเองวิธีบำบัดให้ทุกข์จากหิวกระหายนะหนาวร้อนปวดอุจจาระปัสสาวะก็คือเลือกปัจจัยสี่ให้เหมาะสมกับตัวเองนะหนาวร้อนเราเพิ่งจะผ่านฤดูอบอุ่นมาเมื่อเดือนเมษายนนะก็ทราบถึงกันดีเนาะตั้งแต่เกิดมานะไม่เคยเจออากาศอบอุ่นแบบนี้มาก่อนเลยนะก็ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตเราก็ทราบถึงได้ว่าโอ้มันอบอุ่นแค่ไหนเนาะพระอาจารย์เดินเคยมีโอกาสเดินทางไปประเทศโอมานนะก็ครั้งนั้นน่ะที่ไปเจอประสบการณ์แบบนี้ครั้งแรก45องศาเป็นเรื่องปกติแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะนั่งรถไปบนถนนไม่มีคนเลยกลางวันแสกๆไม่มีคนเลยก็อยู่รถกันพอถึงข้างเขาก็ลงข้างกันเขาไม่อยู่ถนนมันอยู่ไม่ได้มันร้อนมาก45องศาเนาะว่าเรา40นี่เรายังแทบนะโอ้นี่เขา45แล้ว45เนี่ยเป็นปกตินะไม่ใช่นานๆทีนะสรุปก็คือเลือกปัจจัยสี่ให้เหมาะสมกับสุขภาพของตัวเองก็จะทำให้ทุกข์จากหิวกระหายหนาวร้อนปวดอุจจาระปัสสาวะทุเลาลงไปได้โดยที่ท่านใดสูงอายุแล้วคงทราบซึ่งดีเวลาดื่มน้ำนะมีผู้รู้ก็ให้ความเห็นว่าถ้าอายุมากแล้วอย่าดื่มน้ำเยอะก่อนนอน
นะประมาณสักทุ่มหนึ่งก็หยุดดื่มน้ำก่อนหน้านี้จะดื่มอะไรก็ดื่มไปเนาะประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ขับออกหมดถ้าหยุดดื่มน้ำประมาณทุ่มหนึ่งนะมันก็จะระบายออกตอน 2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่มพอนอนเสร็จก็สามารถรวดเดียวแต่ว่าบางทีมันกระหายท่านก็ใช้ว่าก็จิบเอาหิวก็จิบอึก2อึกนะหิวก็จิบเอาหลัง1ทุ่มไปแล้วหิวก็จิบน้ำเอาแต่อย่าดื่มทิ้ง2แก้วแก้ว2แก้วเดี๋ยวจะมีปัญหาระหว่างกลางคืนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเลือกปัจจัย4ให้เหมาะสมกับสุขภาพตัวเองจะบรรทุกจากหิวกระหายหนาวร้อนปวดจุกปวดอุจจาระปัสสาวะให้ทุเลาลงได้อันนี้กลุ่มแรกนะทุกจากสรีระประเภทที่2คือทุกจรอันแรกคือทุกประจำอันที่2นี่ทุกจรทุกจรมีอยู่5ประการ1ความเสื่อมของสังขารนะความเสื่อมของสังขารวัยหนุ่มวัยสาวเวลานั่งกับพื้นเนาะเวลาลุกเนี่ยเอาศีรษะขึ้นก่อนเนาะแต่พออายุมากเข้าเวลาลุกเนี่ยนะเอาก้นขึ้นก่อนอันนี้พระอาจารย์ก็เจอกับตัวเองแล้วความเสื่อมของสังขารเป็นทุกข์อย่างแรกนะ2อริยบทที่ไม่เหมาะสมอันนี้อาชีพพระนี่ก็เจอเรื่องนี้นะอริยบทไม่เหมาะสมฉันก็นั่งฟังธรรมะก็นั่งสวดมนต์ก็นั่งนั่งสมาธิก็นั่งเรียนก็นั่งนั่งทั้งวันนั่งทั้งวันพอนั่งทั้งวันเสร็จเส้นส่วนที่มันเกี่ยวกับขาเอวมันก็จะปวดง่ายตึงง่ายอันนี้เป็นทุกข์จากอริยบทที่ไม่เหมาะสมนะบางอาชีพต้องยืนทั้งวันเช่นอาชีพงานบริการนะงานค้างานขายลูกค้าเยอะๆก็ยืนทั้งวันนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะหรือบางอาชีพการออฟฟิศนั่งหน้าจอทั้งวันนะมือก็พิมพ์ทั้งวันเป็นต้นนะทุกข์จากอริยบทที่ไม่เหมาะสมทำให้กระทบต่อสุขภาพ 3. ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงอันนี้คงทราบซึ่งกันดีเนาะนะฤดูร้อนที่ผ่านมาฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาลหรือเดินทางข้ามภูมิภาคนะจากอากาศร้อนไปกระทบเย็นถ้าไม่ปรับตัวให้ดีก็มีทุกข์จากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงได้3ข้อแล้วนะข้อที่4ถูกประทุษร้ายอุบัติเหตุคนสัตว์สิ่งของนะสัตว์มีพิษนะรวมทั้งไวรัสก็ใช่ทุกจากการถูกประทุษร้ายไวรัสนะซึ่งกระทบกันไปทั้งโลกอันนี้เราก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์มาไม่กี่ปีนะ4ตัวแล้วนะตัวที่5วิบากกรรมที่ทำในอดีตตามมาส่งผลให้ประสบทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บเช่นอันนี้คงพวกเราถ้าได้ฟังเคสดีกันมาคงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะเช่นโรคหัวใจโรคหัวใจนะอันนี้พระอาจารย์พอจำได้เพราะติดตามฟังเหมือนพวกเราอยู่เป็นประจำโรคหัวใจเหมือนกันแต่มีสมมติฐานมาจากวิบากกรรมต่างกันเช่นอดีตชาติทำปาณาติบาตอันที่หนึ่งที่จำได้นะ2นะใช้แรงงานสัตว์หนักเกินไปเช่นอดีตนะเป็นฐานสื่อสารแต่สมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์หรือเทคโนโลยีเขาใช้ม้านะสำหรับเคลื่อนที่เพื่อส่งสารหรือใช้น้องคาราบาวโคม้าแบกของหนักเกินไปเป็นต้นนะอันนี้ก็อย่างที่2เนี่ยอย่างเป็นโรคหัวใจอันที่3พูดให้คนอื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจนี่3เนาะอันที่4ก็เจ้าชู้ทำให้เขาช้ำใจนะอันที่5ชอบแกล้งสัตว์ให้มันตกใจบางคนก็ชอบแกล้งคนเนาะปลอมเป็นผีมาหลอกคนบ้างนะเห็นเขาทำสื่อออกมาเผยแพร่กันนะชอบสนุก5เหตุนี้เป็นเหตุที่ทำให้เป็นโรคหัวใจโรคหัวใจเหมือนกันแต่มีสมมติฐานจากวิบากกรรมที่ต่างกันถ้าที่จำได้นะอันนี้ยกตัวอย่างนะโรคหัวใจนะโรคหัวใจสรุปว่าทุกจรมี5อย่าง

ที่ทำให้มีปัญหากับสรีระหรือสุขภาพคือ1สังขารที่เสื่อมสังขารที่แปรปรวนหรือเสื่อมโทรมนะ2อริยบทที่ไม่เหมาะสม3ลูกการที่เปลี่ยนแปลง4ถูกพุทธสลายและข้อ5วิบากกรรมในอดีตตามประสงค์ผลซึ่งวิบากกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพมันมีหลักๆอยู่2เรื่องเองคือ1ผิดศีล5ผิดศีล5 2กรรมมักโกรธนะกรรมมักโกรธเช่นทำเป็นโรคไทรอยด์ถุงในน้ำดีนะเท่าที่จำได้นะกรรมมักโกรธสรุปก็คือทุกข์จากสรีระนะมีที่มาอยู่2กลุ่มคือทุกข์ประจำกับทุกข์จรทุกข์ประจำคือหิวกระหายหนาร้อนปวดอุจจาระปัสสาวะทุกข์จรมี5อย่างก็คือทุกข์จรมี5อย่างนะ1ก็ความเสื่อมของสังขารฤดูกาลที่เปลี่ยนอริยบทที่ไม่เหมาะสมฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงถูกสลายแล้วก็สุดท้ายก็วิบากกรรมนะอันนี้ก็เราเจอกันทุกวันเจอกันมานานหลายสิบปีตามอายุนะเป็นทุกอย่างแรกที่เราต้องเจอแล้วก็เจอกันแล้วทั้งนั้นนะคราวนี้มาดูทุกตัวที่สองที่บังความสุขและความทุกข์ข้อที่สองพระอาจารย์ใช้คำว่าที่บังความสุขและความทุกข์นะเพราะถ้าทุกน้อยมันก็สุขมากถ้าทุกมากก็สุขน้อยเหมือนมืดปะสว่างนะถ้ามืดมากก็สว่างน้อยสว่างมากก็มืดน้อยเช่นเดียวกันอาการเหล่านี้ถ้าเราไม่มีมันก็มีความสุขสุขกายสบายใจนะทุกอย่างที่สองคือทุกจากการดำรงชีพอันนี้หลวงพ่อท่านใช้คำว่าการดำรงชีพนะพูดได้ง่ายมากขึ้นนะทุกจากเรื่องเศรษฐกิจง่ายกว่านี้อีกก็คือทุกเรื่องการเงินนะก็จะแบ่งคนทั้งโลกเลยนะเป็นสี่กลุ่มนะหนึ่งไม่มีจะกินกินก็ไม่มีเนาะสองมีกินนะแต่ไม่มีใช้นะสามมีกินมีใช้สี่เนี่ยอยู่ในห้องเนี้ยทางบ้านด้วยที่ฟังอยู่นะเหลือกินเหลือใช้เองเงียบๆไม่ใช่เหรอ เหลือกินเหลือใช้แต่เหลือเท่าไหร่ไหวทีเนาะ เหลือเท่าไหร่ไหวทีเนาะนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเหตุในปัจจุบันเอาไว้นะหัวใจเศรษฐีนะหนึ่งฉลาดขยันหาทรัพย์สองฉลาดรักษาทรัพย์ที่หามาได้สามนะคบมิตรหรือคู่ค้าเป็นคนดีมิตรนี่เป็นทางมาและทางออกของทรัพย์นะถ้าได้มิตรดีก็เป็นเครือข่ายในการทำธุรกิจให้เจริญเติบโตถ้ามิตรดีนะถ้าได้มิตรไม่ดีเนาะก็พาไปสู่ความหายนะของทรัพย์สินได้ข้อที่4ก็รู้จักประมาณในการใช้อันนี้เหตุปัจจุบันนะเหตุปัจจุบันที่ทำให้มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ตอนนี้เหตุในอดีตเหตุในอดีตที่ทำให้ลำบากยากจนถ้าที่ฟังคุณครูไม่ใหญ่มาก็มีอยู่3กลุ่มหลักเหตุให้ลำบากยากจนข้ามชาตินะหนึ่งตัวนำมาเลยทุกเคสจะคล้ายกันคือตนีขี้เหนียวในอดีตไม่ทำทานไม่ค่อยได้ทำทานนะยิ่งไปห้ามคนอื่นที่ทำดิโอ้โหอันนี้ยิ่งหนักเลยถึงคราวประสบทุกข์มีของที่ส่งมาให้ช่วยเหลือของก็มาไม่ถึงโดนดึงไประหว่างทางนะเป็นพวกที่ห้ามคนอื่นไม่ให้ทำทานนะอันนี้ประการแรกนะเหตุข้ามชาตินะเหตุประการที่สองถ้าถูกโกงถูกหลอกถูกขโมยถูกปล้นก็เป็นภาพของตัวเองในอดีตเคยไปทำมาอย่างไรก็เป็นแบบนั้นนะเอารัดเอาเปรียบทำมาอย่างไรก็เป็นแบบนั้นอันนี้เหตุประการที่สองข้ามชาตินะเหตุประการที่สามอยู่เคยอยู่ในวงจรอบายมุขมาก่อนนะมีเชื้อนะพอเข้าไปสู่ในวงจรอบายมุขก็เป็นเหตุนำมาของความเสื่อมแห่งทรัพย์นะสามข้อนี้นะเป็นเหตุในอดีตนี้นะที่ทำให้ลำบากยากจนนะมีหนี้มีสินเหตุทำให้ร่ำรวยอันนี้อยู่ในจุลกรรมวิภังคสูตรนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเหตุให้มีภพสมบัติมากเกิดจากการทำทานนะเกิดจากการทำทานแต่ถ้า

ให้คำจำกัดความง่ายๆนะเวลาทำทานก็ทำเต็มกำลังทำง่ายๆทำต่อเนื่องทำทันทีและก็ถูกเนื้อนาบุญ5ประการเนาะนะทำเต็มกำลังทำง่ายๆทำทันทีนะแล้วก็ทำถูกเนื้อนาบุญนะแต่หลักสำคัญก็คือเวลาทำทานต้องทำทานโดยที่ไม่มีทุกข์ไม่มีความกังวลนะก็ตัดสินใจให้ดีก่อนทำนะส่วนมากก็จะเอาส่วนเกินที่เราไม่ต้องใช้ก็อยู่ได้เอามาทำทานเนาะอันนี้เป็นหลักสำคัญนะทำทานแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลนะอันนี้เป็นสุขและทุกข์อย่างที่สองนะเมื่อพระอาจารย์เกิดความในกระต้นนะเรื่องเขื่อนที่มันเก็บน้ำได้เยอะแต่ไม่ระบายคุณค่าของเขื่อนอยู่ตรงไหนเนาะอ่านธรรมะในพระไตรปิฎกแล้วไปเจอเศรษฐีในครั้งพุทธกาลบางท่านรวยมากๆรวยแบบมีสมบัติจักรพรรดิทั้งไม่พร่องเช่นท่านโชติกะเศรษฐีเราจะคุ้นๆเนาะเคยได้ฟังหลวงพ่อหรือว่าครูบาอาจารย์เล่าเนาะโชติกะเศรษฐีชนินเศรษฐีเมนกะเศรษฐีเศรษฐีสามท่านนี้ถ้าพวกเราจำได้มีสมบัติจักรพรรดิทั้งไม่พร่องในอดีตก็ประกอบเหตุเหมือนกันแต่สั่งสมทานบารมีกับเนื้อนาบุญของโลกกับพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าบ้างกับพระปัจเจกพุทธเจ้าบ้างเหมือนกันทำทานมาแล้วก็ทำทานแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันพระอาจารย์อ่านแล้วก็เอเศรษฐีพวกนี้ปั้นปลายชีวิตในครั้งพุทธกาลออกบวชบรรลุเป็นพระอรหันต์อนาถบิดกะเศรษฐีมหาอุบาสิกาวิสาขาไม่มีทรัพย์มากอย่างเศรษฐีที่กล่าวมาแต่เศรษฐีที่กล่าวมาไม่รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เลิศในการให้ทานอนาถบิดกะเศรษฐีมหาอุบาสิกาวิสาขามีทรัพย์น้อยกว่าแต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เลิศในการให้ทานทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงแล้วอนาถบิดกเศรษฐีเนี่ยบางช่วงเนี่ยอัตคัดเลยนะทำทานนี่ต้องใช้ขนาดปลายข้าวอ่ะกับน้ำต้นน้ำต้มผักดองอ่ะทำทานเพราะตอนนั้นธุรกิจประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันก็คือไม่มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เลิศในการให้ทานก็ทำให้คิดว่าไอ้ความมีของแต่ละคนนี่นะบางอย่างมีแล้วมีคุณค่าแต่บางอย่างมีแล้วมีคุณค่าเล็กน้อยแต่บางคนมีแล้วมีคุณค่ามากไอ้ความมีกับความมีคุณค่าเนี่ยมันคนละตัวกันเนาะถ้าพูดปัจจุบันก็จุดแข็งแต่ละคนจุดแข็งบรรจุแข็งเนี่ยเป็นจุดแข็งเฉพาะตัวไม่ได้ประโยชน์กับใครแต่บางคนมีจุดแข็งแล้วจุดแข็งนั้นมีคุณค่าเพราะคุณค่ามันเกิดมาจากการสร้างประโยชน์และความสร้างคุณประโยชน์และคุณความดีเขื่อนถ้าเก็บน้ำไม่มากไวมากแต่ไม่ปล่อยเขื่อนไม่ปล่อยน้ำและคุณค่าของเขื่อนอยู่ตรงไหนก็ไปศึกษาประวัติของเศรษฐีทั้ง3ท่านที่มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องปรากฏว่าเวลาทำทานมาในอดีตทำด้วยความลำบากยากจนนะหลายท่านก็ตั้งความปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิไม่พร่องตักไม่พร่องแล้วก็ได้บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุแต่อนาถบิดกเศรษฐีตั้งความปรารถนาเนื่องจากเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนตั้งผู้เป็นเลิศในการให้ทานท่านก็ตั้งความปรารถนาบ้างและก็สั่งสมบุญก็อ้อที่เศรษฐีทั้ง3ท่านมีสมบัติจักรพรรดิตั้งไว้พร่องสุดท้ายอิ่มในการมีสมบัติออกบวชก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะท่านตั้งความปรารถนาบาปแบบนั้นอนาถบิดกเศรษฐีตั้งความปรารถนามาแบบนี้

จึงมาเป็นผู้เลิศในการอธิษฐานฝ่ายชายอันนี้ให้ข้อสังเกตนะว่ามีทรัพย์มากตักไม่พร่องแต่ไม่รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เลิศในการอธิษฐานแต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีมหาอุปัชฌาย์วิสาขามีทรัพย์น้อยกว่าแต่กลับเป็นผู้เลิศในการอธิษฐานทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะก็เพราะความปรารถนาที่ตั้งมาในอดีตนะมีความสุขการมีกับมีความสุขการให้เนาะแต่แน่นอนคนที่ให้มีความสุขการให้ก็ต้องมีด้วยเนาะนะถ้าใจดีเนาะก็เอาทั้งสองอย่างเลยเนาะมีสมบัติจักรพรรดิตักใบพร่องแล้วเป็นผู้เลิศในการให้เนาะดีนะอันนี้เรื่องที่สองแล้วเนาะสุขและทุกข์นะเรื่องแรกก็คือสุขภาพสรีระเรื่องที่สองก็คือเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจหรือการเงินนะเรื่องที่สามสุขและทุกข์จากการอยู่ร่วมกันสุขและทุกข์จากการอยู่ร่วมกันเนาะตั้งแต่ระดับครอบครัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็เป็นที่ทำงานถ้าอยากเป็นนักศึกษาก็อยู่ก็ในห้องเรียนเนาะแล้วก็มาชุมชนในหมู่บ้านนะหรือรอบบ้านใหญ่ขึ้นมาอีกก็เป็นในประเทศใหญ่ขึ้นอีกก็เป็นระหว่างประเทศนะสุขและทุกข์จากการอยู่ร่วมกันนะอย่างทุกจากการอยู่ร่วมกันระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวกันไปทั่วโลกเนาะยกตัวอย่างนะรัสเซียกับยูเครนปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยเป็นตัวอย่างนะจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันอย่างนี้นะเมื่อไม่นานมานี้กระทบกระทั่งกันระหว่างทหารจีนกับทหารฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เนาะทะเลจีนใต้อยู่ห่างจากจีนต้องเยอะเนาะแต่ว่ามันมีคำว่าจีนใต้ก็กระทบกระทั่งกันเป็นการกระทบกระทั่งระหว่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องสาเหตุมาจากผลประโยชน์การขยายอำนาจความหวาดระแวงเผ่าพันธุ์และความเชื่อที่แตกต่างกันนะอันนี้ระดับระหว่างประเทศเนาะแต่ถ้าในครอบครัวเนี่ยหรือในที่ทำงานหรือในชุมชนนะหรือในห้องเรียนก็หลักๆเนาะมักจะมาจากคำพูดกับมารยาทคำพูดกับมารยาทนะจำได้ว่าคุณครูไม่ใหญ่เคยสอนเอาไว้เนาะว่าถ้ารับไว้ก็เป็นเรื่องเป็นราวถ้าไม่รับก็ไปลมเป็นแรงนะอันนี้ท่านให้ประโยคสั้นๆไว้ให้สติตัวเองเนาะคำพูดกับมารยาทมักเป็นเหตุให้กระทบกระทั่งในกลุ่มเล็กๆโดยเฉพาะมารยาทเรื่องความสะอาดความมีระเบียบเราเนี่ยโชคดีครูอาจารย์ของเราได้ปลูกฝังตั้งแต่เริ่มสร้างวัดความสะอาดความมีระเบียบคุณครูไม่ใหญ่ก็มาขยายความต่อนะสะอาดมีระเบียบสุภาพตรงเวลาแล้วก็จิตผ่องใสเนาะ5ประการแต่ที่เป็นรูปธรรมก็คือสะอาดมีระเบียบเราจัดงานบุญมีคนมาร่วมงานเรือนพันหมื่นแสนและหลายแสนได้ถ้าความสะอาดและความระเบียบไม่ดีพอจะจัดงานได้ครั้งเดียวครั้งต่อไปไม่มีใครอยากมาแต่ว่าครูใหญ่ใจของเรานะปลูกฝังสร้างว่าทำเอาไว้ดีสืบต่อไปถึงสมาชิกแล้วก็พวกเราทำให้เราช่วยกันดูแลรักษาประเพณีสืบทอดประเพณีความสะอาดและความมีระเบียบเราบางทีเราไปทำบุญเนาะบางที่นะบางวัดบางที่เนาะ50คน60คนไม่ถึง100คนแต่ว่าไม่มีการจัดระเบียบรองเท้าถอดรองเท้าหน้าบันไดทางขึ้นศาลาเนาะพอขาลงมารองเท้ามันเป็นกลุ่มเลยเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะขาต่อไปก็ระวังแหละนะระมัดระวังอันนี้เป็นหมื่นเป็นแสนเนาะถ้าไม่จัดระเบียบนี้โอ้โหจัดงานใหญ่ยากมากสรุปก็คือทุกข้อที่3ทุกจากการอยู่ร่วมกันนะทุกจากการอยู่ร่วมกันนะก็ถ้าเราฝึกเรื่องพื้นฐานได้ไม่ใช่ไม่กระทบกระทั่งกันนะมันกระทบกระทั่งกันแต่มันลดลงดีกรีจำนวนตัวทุกข์กระทบกระทั่งมันลดลงนะคำพูดกับปริยัตินะแต่ก็มี5ข้อที่เป็นแม่บทในการฝึกสมาชิกของวัดนะสะอาดมีระเบียบสุภาพตรงเวลาจิตผ่องใส3ข้อแล้วนะข้อที่4ทุกข์จากความคิดของตัวเอง

0: ความจริงมันคือกิเลสเนาะทุกจากกิเลสแต่พอบอกทุกจากกิเลสเนาะกำปั้นทุบดินนะทุบตรงไหนโดนหมดเลยเนาะนะอันนี้เอาไว้เห็นแนวปฏิบัตินะเวลากิเลสมันเข้าแทรกในใจมันก็จะบังคับความคิดไปเชิดความคิดให้ออกมาเป็นคำพูดและการกระทำทุกตัวที่สี่ของคนก็คือทุกจากความคิดตัวอย่างเช่นนอยรู้จักนอยไหมนอยนอยคิดลบๆคิดร้ายๆหดหู่ซึมเศร้านะอาการเหล่านี้คือกิเลสเข้าไปครอบงำจิตใจระบายออกทางความคิดประโยชน์ของนอยคืออะไรประโยชน์ของนอยประโยชน์ของการคิดลบๆคิดร้ายๆคืออะไรนะลองไปหาดูพอคิดลบคิดร้ายนอยแล้วเนี่ยนะใจเศร้าหมองเหมือนกันหมดเลยคนมีขานะเวลานอยแล้วเนี่ยเดินไม่ไหวนะคนมีขาเวลานอยแล้วเดินไม่ไหวนอนะเวลาคนมีขาเวลาจิตตกแล้วจิตตกเนี่ยไม่อยากทำอะไรตรงข้ามคนพิการบางคนไม่มีขาเขาเคลื่อนที่ทำงานอาชีพได้นะท่านใช้อยู่คำหนึ่งกระทบแล้วกระเทือนกับกระทบแล้วไม่กระเทือนพวกเราเคยเห็นคลิปพายุไซโครนนะพายุที่มันหนักๆนะเหมือนงวงช้างเลยนะเข้าไปในบางประเทศในสหรัฐอเมริกาโอ้โหมันผ่านไปที่หมู่บ้านไหนนะมันกวาดเรียบเลยนะพอผ่านแล้วเนี่ยเหมือนกองขยะเลยน่ากลัวมากแต่พายุไซโครนเหล่านั้นทอร์นาโดเหล่านั้นเวลาผ่านภูเขาผ่านไปแล้วภูเขาอยู่เหมือนเดิมเวลาเราเจออะไรมากระทบเนี่ยถ้ากระทบแล้วก็เถือนมันก็จะหน่อยแต่ถ้ากระทบแล้วไม่กระเถือนมันไม่หน่อยคือคิดบวกไม่ว่าเจออะไรก็คำคิดบวกเพราะถ้าคิดลบแล้วประโยชน์มันไม่มีทำให้ใจเศร้าหมองต้องประคองใจตัวเองให้คิดบวกให้ได้ต้องหาเรื่องคิดบวกให้ได้นะหาเรื่องคิดบวกให้ได้การคิดบวกไม่ใช่การหลอกตัวเองการคิดบวกไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่การคิดบวกเป็นการยกใจให้สูงภายใต้แรงกดดันที่ทำให้เรื่องมากระทบแล้วมันไม่กระเทือนคิดบวกนะเรื่องมากระทบแต่ไม่กระเทือนเพราะคิดบวกนะเดี๋ยวเราชมวิดีโอขั้นนิดนะเรื่องปล่อยวาง
1: เราทำของหายเราจะเสียใจ3ชั่วโมงหรือ3วันมันก็แค่สิ่งของชิ้นหนึ่งถ้าเราเจ็บใจกับคำพูดคนจะเจ็บใจเป็นวันหรือแค่1นาทีมันก็แค่ความรู้สึกหนึ่งหรือถ้าคนรักเราจากไปเราจะเสียใจ1ปีหรือ1วันเราก็เสียเขาไปอยู่ดีหรือถ้าเราเป็นหนี้1ล้านเราจะรู้สึกแย่7วันหรือ7เดือนเราก็เป็นหนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลาที่มันแย่ๆเหล่านั้นหากยืดเยื้อมันไม่เคยให้อะไรกับเราเลยแถมยังจะสร้างผลเสียให้กับเราอีกต่างหากเพราะฉะนั้นขอให้จำเอาไว้ว่าคนที่จมอยู่กับปัญหาจะมองไม่เห็นทางออกคนที่ล้มแล้วลุกได้ไวเท่านั้นจึงจะไปได้ไกลกว่า
0: ในบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตสูตรเนาะทุกสามเนาะอัปปิเยหิสัมปโยโคตุโคปิเยหิวิปโยโคตุโคยามปิฉันนัลละภัพปิจัมปิทุกขังเนาะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์หนึ่งนะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์สองนะสามปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ตามที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์สามประการเนาะเราเจอหมดแล้วเนี่ยสามประการเนี่ยวนไปเวียนมาวนไปเวียนมานะปากกาด้านนี้เนาะถามว่ามันหนักไหมพระอาจารย์ก็ถามว่าจะให้ถือ

0: ก็เราเนี่ยมีทักษะในการวางอยู่แล้วถ้านั่งสมาธิมานานอยู่ที่ว่ามีสติหรือเปล่าว่าเออเรานั่งทีละธรรมะนั่งสมาธิทีไรฟังเสียงหลวงพ่อท่านให้วางทุกทีเลยให้วางทุกสิ่งทิ้งยกอย่างนี่อย่างเดียวความจริงเราฝึกมานานแล้วเนาะแต่ถึงเวลาเจอจริงลืมปัจจุบันเรานึกก็ได้นะพระอาจารย์เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยมีบุคคลนั้นเป็นที่รักของเรารักที่สุดเลยวันหนึ่งอ่ะไม่ท่านก็เราอ่ะต้องไปสู่สุคติก่อนแล้วท่านไปสู่สุคติในวันนั้นอ่ะเราเนี่ยกระทบแล้วกระเทือนไหมหรือกระทบแล้วไม่กระเทือนอันนี้เป็นตัวอย่างนะให้ย้อนกลับมาเรื่องใกล้ตัวนะคิดบวกถูกด่าว่าแบกไว้นานก็ทุกนานนะแต่ถ้าคิดบวกได้ก็สามารถอยู่ได้เปิดไปเดียวเรื่องที่สองนะน้องสว่างอันนี้เป็นคลิปโฆษณาเนาะ
1: หนูชื่อพรสุดาจันฟื้นแต่เพื่อนๆ เรื่องหนูว่าอีดำอีตะเป็ดอีมีควาย
2: มีควายมีควายมีควาย
3: อร่อยปะมือ
1: ไอ้ท่า

0: หนูทำให้ตัวเองขาวกว่านี้ไม่ได
1: ้และหนูจะไม่มีวันทำ
0: เพราะความดำหนูได้มาจากแม่หนูไม่เคยเห็นแม่ของหนูตัวดำเห็นแต่คนที่ทำงานหนักทำทุกอย่างเพื่อลูกแม่บอกว่า
2: ถึงเราจะดำจิตใจเราต้องไม่สกปรกต้องเข้มแข็ง

0: องคิดถึงคนอื่น
1: พ่อวันที่เราตาย
2: จะไม่มีใครจำ
0: ผิวหน้าหรือตาของเรา
1: สิ่งเดียวที่คุณจะจำได้คือสิ่งที่เราทำ
3: ไทยประกันชีวิต
4: ไม่ว่าเกิดอะไรก็ตามคิดบวกเพราะคิดลบไม่มีประโยชน์นะครูใหญ่อาจารย์เคยเล่ามันมีบันทึกเอาไว้เนาะตอนที่เข้ามาทำวิชาที่วัดปากน้ำใหม่ๆเข้าโรงงานทำวิชาเข้าเลือกเอาเตียงเก่าที่สุดมุ้งก็เก่าที่สุดให้ท่านเต็มด้วยตัวเลือดเวลามันกัดก็จับใส่กระป๋องปิดฝาตอนเช้าก็ไปปล่อยท่านเล่าวันนี้มีบันทึกเอาไว้นะว่าท่านได้มานั่งสมาธิ

าธรรมะวิชาธรรมกายกับหลวงปู่กับหลวงพ่อวัดบางน้ำเนาะท่านก็ดีใจแล้วเวลาคนเอาอาหารมาให้ท่านเนี่ยกระแทกให้เนาะท่านก็คิดว่าอาหารเนี่ยอาหารของหลวงพ่อกินให้มีเรี่ยวแรงในการศึกษาวิชาธรรมกายก็พอใจแล้วคนที่มีกำลังใจมากๆนะจะคิดบวกอย่างเดียวไม่คิดลบเลยเพราะดูเป้าหมายเป็นหลักไม่สนใจอุปสรรคสองข้างทางนะดูเป้าหมายเป็นหลักเนาะนะสรุปข้อที่4เนาะความคิดของเรานะจากนี้ไปเนาะคิดบวกอย่างเดียวเพราะคิดลบไม่ได้ประโยชน์แล้วใจเศร้าหมองถอนตัวยากต้องคิดบวกอย่างเดียวเนาะมาถึงข้อที่5แล้วที่มาความสุขและความทุกข์ของชีวิตอย่างที่5คือบุญและบาปในอดีตที่ตามมาส่งผลบุญและบาปที่ทำในอดีตตามมาส่งผลวันนี้เรากินผลไม้อะไรผลไม้ที่เรากินวันนี้ไม่ได้ปลูกวันนี้นะมันปลูกมาหลายปีแล้วนะตอนที่มันปลูกอ่ะก็เป็นต้นกล้าต้นเล็กๆแล้วมันก็เจริญเติบโตมาตามลำดับจนวันนี้มันสุกงอมนะก็มาเป็นอาหารของเราสิ่งที่เราประสบในวันนี้ทั้งสุขและทุกข์นะมันมีทั้งเหตุปัจจุบันกับเหตุในอดีตเหตุในอดีตปัจจุบันกับเหตุในอดีตในอดีตชาติเวลามีอะไรมากระทบเราโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ชอบใจทั้งที่ว่าเราก็ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนแล้วก็ไม่น่าเกิดมาก่อนแต่มันมากระทบกับเรานะก็ให้รู้ว่าเออมันอาจจะเป็นเหตุที่เราทำไว้ในอดีตเราได้แค่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอดทนกับสิ่งที่พบนะแล้วก็ก้าวข้ามมันไปเพราะเราชีวิตต้องอยู่ต่อนะอันนี้คือบุญและบาปในอดีตตามมาส่งผลนะประกอบแต่เหตุดีๆปัจจุบันเพื่อในอนาคตจะเจอแต่เรื่องดีๆตอนนี้สรุปสุดท้ายก็คือเราผ่านมา5ข้อนะสังเกตนะถ้าใครมี5ข้อที่ดีๆเช่นเรื่องที่1สุขภาพแข็งแรงเข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำไม่ได้แล้วไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยเท่าที่จำได้เนาะสุขภาพดีเนาะ2เหลือกินเหลือใช้3จะอยู่ไหนก็เป็นที่รักอยู่ที่บ้านก็เป็นที่รักอยู่โรงเรียนอยู่ที่ทำงานก็เป็นที่รักอยู่ในชุมชนก็เป็นที่รัก4คิดบวกเป็นอย่างเดียวคิดลบไม่เป็น5บุญหล่อเลี้ยงคนอย่างนี้นะไปอยู่ตรงไหนก็จะถ่ายเทความสุขให้ที่นั่นนะตรงข้ามเนาะป่วยวันโรคกี่โรคเนาะรวยความรวยโรคนะรวยโรคนะสองไม่มีจะกินหรือมีกินไม่มีใช้สามเข้าตรงไหนก็วงแตกนะปากสวยแต่คำพูดออกจากปากไม่สวยนะสามนะไปตรงไหนก็วงแตกอยู่กับใครก็มีปัญหาสี่คิดได้แต่ลบๆคิดบวกคิดไม่ได้นะแล้วก็วิบากกรรมตามส่งผล5ข้อคนอย่างนี้เนาะลักษณะแบบนี้ไปอยู่ตรงไหนก็จะระบายเผยแพร่ความทุกข์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นให้เราอะสำรวจเอง5ข้อเนี่ยบ่อยๆสำรวจบ่อยๆนะ5ข้อเนี่ย5ข้อเนี่ยล่ะมันสมดุลไหมคนไม่สมดุลใน5ข้อเช่นขยันทำงานทั้งชีวิตเลยไม่ดูแลสุขภาพสุดท้ายต้องเอาเงินที่หามาชีวิตนะมารักษาสุขภาพในบ้านปลายมีของอร่อยก็กินไม่ได้เพราะหมอห้ามกินเนาะนะอันนี้เพราะไม่สมดุลทั้ง5ข้อคือเหลือกินเหลือใช้แต่ใช้เงินไม่ได้เพราะป่วยไม่ดูแลสุขภาพนะก็คือดูแล5ข้อนี้ให้สมดุลให้สมดุลจะได้ประคับประคองชีวิตเนี่ยสร้างบุญมินได้เต็มที่นะอาจารย์ก็มีน้องๆเนี่ยกำลังมอบเอกสารเป็นเรื่องที่อาจารย์บรรยายมานะก็เอาไปอ่านประกอบได้นะก็ในสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาและก็บุญฝากทุกท่านนะ

ผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ยังดำรงพระพุทธเจ้าด้วยจิตอันเลื่อมใสหรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยจิตอันเลื่อมใสผลแห่งบุญนั้นก็มีค่าเสมอกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพโลกถวายเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569รวมพิธีทอดผ้าป่าตั้งแต่เวลา 13:30 น.และพิธีตอกเสาเข็มมงคลเวลา 15:30 น.ณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางตำบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0942642444

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาคือเราเกิดมาเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแต่รู้หรือไม่ว่าการจะกระทำพระนิพพานให้แจ้งได้นั้นจะต้องทำอย่างไรด้วยวิธีการแบบไหนและจะต้องเริ่มต้นจากอะไรในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้แนะไว้ว่าการจะกระทำพระนิพพานให้แจ้งได้นั้นก็ต้องเริ่มให้ถูกต้องซะก่อนคือเริ่มด้วยการเอาใจของเรากลับมาหยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งดั้งเดิมของใจและเป็นจุดเริ่มต้นของทางไปสู่อายตนะนิพพานแต่กว่าที่ใครสักคนจะได้มารู้จักกับศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรเราไปฟังคำตอบจากคุณครูมิใหญ่กันค่ะ
1: ตำแหน่งฐานที่7สำคัญมากพยามารบดบังเอาไว้ไม่ให้เราได้มารู้มาเห็นมาเข้าใจหรือมาหยุดนิ่งตรงนี้บดบังเอาไว้จนกระทั่งเราไม่รู้จักตำแหน่งนี้เลยซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เราดับทุกข์ได้อีกทั้งพยามารก็ยังดึงใจของเราให้หลุดออกจากฐานที่7ตรึงไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วก็เอากฎแห่งกรรมบังคับเอาไว้ใจก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เนิ่นช้าต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเราจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยความไม่รู้ของเราจนกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละพระองค์ต้องสละชีวิตจนพบตำแหน่งนี้ด้วยบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วจึงพบตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยในการที่เราได้รู้จักฐานที่7ต้องถือว่าเป็นบุญของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย

ู้ชมคะการจะกระทำพระนิพพานให้แจ้งจะต้องอาศัยจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แม้พญามารจะคอยบดบังฐานที่7

ดยการดึงใจของมนุษย์ให้ออกนอกตัวตลอดเวลาให้ไปติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ที่อยู่ภายนอกทั้งยามหลับและยามตื่นดังนั้นเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วก็ต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งให้จงได้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วน

ื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ภาษาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดภาษาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากกระดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้ว

ลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยและความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มๆนุ่มๆสบายๆนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใส

สใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังแห่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายสบายถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายสบายแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้นี่จะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แตะแทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วเนี่ย

ก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทอมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเน

โรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเต

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

งเป็นผู้ปราศจากเวร

พยาบาทเบียดเบียน

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้ง

0: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลปานแป้งอำเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 น.เริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 น.พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร064-772-6827หรือ088-979-7951มหากุศลครั้งใหญ่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย
1: ผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ยังดำรงพระชนอยู่หรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าได้บูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสผลแห่งบุญนั้นก็มีค่าเสมอกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดพระป่าตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพโลกถวายเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ร่วมพิธีทอดพระป่าตั้งแต่เวลา 13:30 น.และพิธีปอกเสาเข็มมงคลเวลา 15:30 น.ณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางตำบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0942642444

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนา

นาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GVN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมทั่วโลกนะคะทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานประจำวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญนะคะจากศูนย์กลางพิธีหอฉันคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะและตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้อยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะวันนี้ยิ้มหวานเป็นพิเศษนะ
0: กำลังดูตัวเองในกล้องในจออย่างว่าเออเรายิ้มแล้วยังยิ้มแล้วรวย
1: ก็มีความสุขอะไรให้เอามาแชร์ให้กับกัลยาณมิตรทั่วโลกฟัง
0: นี่ทำตามทบทวนโอวาทไงครับคุณผู้ชมในรายการโรงเรียนอันบ้านฝันในฝันวิทยาเนาะยิ้มแล้วรวย
1: ช่วงนี้ต้องทบทวนกันบ้านกันเยอะๆนะใครลืมเลือนไปแล้วว่าการบ้าน10ข้อมีอะไรบ้าง
0: เวลาถูกตั้งคำถามว่าวันนี้ใครสั่งสมบุญบ้างเนี่ยต้องเลยแบบว่าเออเป็นแรงบันดาลใจต้องทำบุญทุกวันทั้งทานศีลภาวนาเน
1: า
0: ะ
1: เพื่อที่จะได้ตอบคำถามได้
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับกิจกรรมงานบุญนี้ครับดูแล้วก็ขอให้ใจผ่องใสนะครับไม่กังวลนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านคุ้มบุญสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่จิตที่ผ่องใสแล้วก็ขอให้ชนะทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี
1: ้
0: โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากกิเลสภายในใจของเราเองครับ
1: จำเป็นนะสำคัญอย่างยิ่งเลย
0: ภัยจากร่างกายด้วยนะความแก่เนี่ยมีกันทุกวัน
1: เดี๋ยวหันหน้าตรงมองกล้อง
0: ความแก่มีกันทุกวัน
1: ถูกต้อง
0: รณกรเองเนี่ยตื่นมาก็แก่แล้วเนาะเราอีกหนึ่งวัน
1: หันหน้าตรงไปทุกวันตรงมองกล้องนี่กำลังจะบอก
0: เดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นเด็กที่ไม่มีความเคารพนะฮะอ่ะต่อครับคุณกนกวรรณ
1: เธอจะมาเคารพฉันอะไรตอนนี
0: ้ไปคร
1: ับในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเช่นเคยนะคะก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเอาไว้เป็นกำลังใจในการสร้างบารมีค่ะวันนี้นำเรื่องราวของอานิสงส์การถวายอารามสงฆ์ค่ะซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งในสมัยของพระปทุมุตระพุทธเจ้านะคะพระพุทธองค์เนี่ยล่ะค่ะเสด็จไปที่นครหงสาวดีเพื่อแสดงธรรมให้พระบิดาฟังพราหมณ์คนหนึ่งค่ะชื่อว่าสุชาติได้เข้าไปร่วมฟังธรรมด้วยและท่านเนี่ยนะคะได้ยินพระพุทธองค์เนี่ยพยากรณ์ดาบทตนหนึ่งซึ่งได้ใช้อิทธิปฏิหารนำดอกไม้มาบังแดดให้กับพุทธบริษัทที่มาฟังธรรมซึ่งนั่งรอบล้อมรอบพระพุทธองค์ไว้นะคะกว้างเป็นระยะถึง1โยชน์ด้วยกันโอ้โห
0: ประมาณ16กิโลเมตรทีเดียว
1: จริงอันนี้ต้องเป็นอิทธิปฏิหารของแท้นะ
0: นั่นน่ะสิแล้วก็เรื่องนี้ทำให้เห็นเลยครับคุณผู้ชมว่าทุ

0: ชีวิตเนี่ยต้องมีต้นแบบหรือว่าไอดอลนะฮ
1: ะ
0: เช่นเดียวกันครับจากนั้นพระพุทธองค์เนี่ยก็คือพระปฐมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้มีพุทธพยากรณ์ขึ้นว่าต่อไปในอนาคตการดาบสท่านนี้จะได้บรรลุตามเป็นพระอรหันต์ในสมัยของพระโคตมะพุทธเจ้าและเป็นผู้เลิศในด้านทรงจำพระวินัยพราหมณ์สุชาตินะครับได้ยินได้ฟังคำพุทธพยากรณ์นั้นแล้วครับก็ปรารถนาอยากได้บุญใหญ่บ้างก็ตัดสินใจครับรวบรวมทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นำไปซื้อแผ่นดินเพื่อสร้างวัดขึ้นเมื่อดูชัยภูมิแล้วนะครับก็เห็นว่าแผ่นดินบริเวณด้านหน้าพระนครนั้นก็เหมาะสมต่อการสร้างวัดจึงได้ซื้อสวนที่มีนามว่าโสภณะจากนั้นก็เริ่มสร้างสังฆารามถวายแด่สงฆ์นอกจากสร้างวัดแล้วนะครับก็ยังมีการตกแต่งเรือนยอดปราสาทมณฑปถ้ำแล้วก็ที่จงกรมทำให้ดูเหมือนเป็นวัดป่าอะไรที่ขาดตกบกพร่องนะครับก็แสวงหามาเพื่อที่ว่าพระภิกษุจะได้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างสะดวกสบายภายในวัดนะครับก็พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิดท่านเองครับได้มีโอกาสก่อสร้างกำแพงสร้างที่พักอาศัยให้ญาติโยมภายในวัดก็แบ่งเขตนะครับเป็นสับเป็นส่วนทั้งเขตสังฆาวาสเขตของอุบาสกอุบาสิกาอีกทั้งได้ถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ใหญ่ถึงแสนรูปแล้วก็กล่าวคำถวายแด่คณะสงฆ์นั่นเองครับ
1: ค่ะจากนั้นนะคะพราหมณ์ได้กราบทูลว่าอารามชื่อโสภณะนี้ข้าพระองค์ซื้อด้วยทรัพย์ที่แสวงหามาตลอดชีวิตทุ่มเทสร้างขึ้นเพื่อหวังบุญเป็นที่ตั้งด้วยอนิสงส์แห่งการถวายสังฆารามในครั้งนี้ขอจงเป็นพลวะปัจจัยให้ข้าพระองค์ได้เป็นภิกษุผู้ทรงพระวินัยในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าด้วยเถิดพระบรมศาสดาทรงตรวจดูและพยากรณ์ว่าผู้ใดได้มอบถวายสังฆารามที่สร้างเรียบร้อยแด่พระพุทธเจ้าเราตถาคตกล่าวสรรเสริญเขาผู้นั้นจตุรงคเสนาคือพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าจักแวดล้อมผู้นั้นอยู่เป็นนิดนี่เป็นผลแห่งการถวายสังฆารามเครื่องดุริยางค์ 60,000 และกลองทั้งหลายที่ตกแต่งไว้อย่างเหมาะสมจักประโคมห้อมล้อมผู้นั้นอยู่เป็นนิดผู้นั้นจะรื่นเริงอยู่ในเทวโลกเป็นเวลา 30,000 กับจักเป็นท้าวสักกะเสวยเทวราชสมบัติถึง1,000ครั้งจักได้เสวยสมบัติทั้งหมดที่ราชาแห่งทวยเทพจะพึงครอบครองจักเป็นผู้มีสมบัติตักไม่พร่องและ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในแว่นแคว้น 1,000 ครั้งเสวยราชสมบัติอันไพบูลย์ในแผ่นดินนับครั้งไม่ถ้วนในอีกแสนกับแต่กับนี้เธอจักได้เป็นสาวกของพระโคดมพุทธเจ้าได้ฉายานามว่าอุบาลีเธอจะเป็นผู้สร้างผู้ทรงพระวินัยเป็นผู้ฉลาดในฐานะและอาฐานะดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระชินเจ้า
0: เมื่อท่านพราหมณ์สุชาตินะครับได้ยินได้ฟังพุทธพยากรณ์จากพระปฐมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นแล้วครับก็เกิดความปีติครับก็แสวงหาโอกาสในการตั้งใจประกอบบุญญกิริยาทั้งการอุปถัมภ์บำรุงพระบรมศาสดาพร้อมทั้งหมู่พระภิกษุสงฆ์ไม่เคยขาดจิตใจของตนนะครับก็ผูกพันกับวัดที่ได้มีโอกาสก่อสร้างขึ้นมาครั้นละสังขารไปแล้วครับด้วยบุญที่เกิดจากการถวายสังฆารามในคราครั้งนั้นตรงตามพุทธพยากรณ์แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฐมุตตระทุกประการมาพบชาติสุดท้ายครับก็ทำให้ท่านได้นิพพานสมบัติได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ปรากฏนามในพระศาสนานั่นก็คือพระอุบาลีผู้เลิศกว่าพระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งปวงทางด้านเป็นผู้ทรงจำพระวินัยนั่นเองครับ
1: นะคะก็จริงๆแล้วในทุกๆบุญที่เราตั้งใจเนี่ยมันอยู่ที่ใจจริงๆนะเวลาทำบุญเนี่ยนะคะใจเป็นธาตุสำเร็จถ้าเราคิดหวังสิ่งใดอธิษฐานกำกับไว้สิ่งนั้นก็จะยิ่งสมความปรารถนาเร็วขึ้นนะคะเราก็เช่นเดียวกันในทุกๆวันที่มาพบปะจะเจอกันก็เพื่อที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็พากันไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมใช่ไห
0: ม
1: อันนี้ระหว่างทางอาจจะมีเล็กๆน้อยๆเนาะเราก็จะต้อง
0: ไม่เล็กนะ
1: ไม่เล็กหรอ
0: ยิ่งใหญ่ทีเดียว
1: โ
0: ดยเฉพาะก็จัดกิเลสภายในใจตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ทีเดียวเนาะเอาแค่ตื่นขึ้นมาไม่ทะเลาะกับตัวเองก็พอละ
1: มีเหรอเธอมีโมเ
0: มนต์บางทีก็มีนะว่าจะมาวัดดีไม่มาวัดดีแต่วันนี้มาวัดก็เลยชนะ
1: โอ้ยน่ารักที่สุด
0: ใช่ไหมได้มาเจอคุณกนกวรรณคุณผู้ชมเนี่ย
1: นะคะกิจกรรมใหม่เกิดขึ้นแล้วนะคะในพิธีถวายพระทหารและสังฆทานปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะคะก็มาให้คุณผู้ชมได้มาร่วมกันสนุกสนานบุญบันเทิงอีกครั้งกับการติดแฮชแท็กในคอมเมนต์ที่ส่งมานะคะใน

0: ข้อความที่ส่งมาติดแฮชแท็กว่าพิธีถวายภัตตาหารพิธีถวายสังฆทานแล้วก็ปลื้มบุญปลื้มบุญเนี่ยจะต่อด้วยว่าปลื้มบุญอะไรก็ได้นะแต่ว่าเว้นวรรคสักนิดนึงการติดแฮชแท็กคำว่าปลื้มบุญจะได้เป็นตัวที่เป็นตัวค้นหาที่จะเกิดพลังแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนค่ะ
1: อันนี้รณกรปลื้มบุญสุดเลยนะบุญบวชเมื่อวานไปที่วัดปฐมคงคาราชวรวิหารนะครับแล้วพระอาจารย์ที่นำสวดมนต์เนี่ยท่านถามว่าเรียนจบหรือยัง
0: อ
1: ันนี้คำแรกที่ท่านทักนะเรียนจบหรือยัง
0: น่ายังเบบี้อยู่เลยต้องเลยถาม
1: ว่าเรียนดูร้อนหรือยังอาจจะภาพพอท่านคำถามของท่านเนี่ยมันย้อนรีวายกลับมาตอนช่วงที่ได้มีโอกาสบวชเนี่ยในโครงการแสนเนี่ยนะปลื้มปิติใจตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความปลื้มใจครับ
0: จะสู้ต่อไปหรือว่าจะโสดต่อไปจนถึงปลายทาง
1: ใจสู้ชุนชุนเดียวไม่งั้นจะร้องเพลงให้คุณกนกวรรณฟังนะต้องสู้ต่อไปจนถึงปลายทาง
0: ต้องโสดต่อไปจนถึงปลายทาง
1: ไปครับคุณผู้ชมไปรับฟังความสำคัญของการถวายสังฆทานเดี๋ยวพร้อมเพลงกันนะครับเป็นเสียงครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น
3: ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบรัตนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบ

0: บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำประทานศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆัง

เรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุรชัยจิตเพียรค้าหันธรรมยังพุทธสาภาควโต

0: สา
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สะปริวารานิ
0: สะปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจัก
0: นิพพานายะจัก
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ

0: ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: อันธรรมยังปินฑาปาตาธาตุปฏิคูละปะ

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมธานัง
1: วะตะเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายพัฒนาหารและปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานนะคะส่งตรงภาพบรรยากาศณขณะนี้โดยสถานี GVN by DMC ไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะส่งใจมายังศูนย์กลางพิธีณขณะนี้เลยค่ะแล้วก็น้อมถวายพัฒนาหารแด่คณะสงฆ์กันพร้อมๆกับตัวแทนสาธุชนที่อยู่หอฉันพุทธาจารย์ณขณะนี้เลยนะคะและในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพัฒนาหารประจำวันพุธที่17มิถุนายนนี้ค่ะโดยเมนูพัฒนาหารในวันนี้มีดังต่อไปนี้นะคะวันนี้มีแจ่วฮ้อนผักรวมผัดผักรวมมิตรทอดมันปลากรายน้ำจิ้มขนมจีนน้ำเงี้ยวยำรวมมิตรทรงเครื่องค่ะ
1: ครับผมส่วนเมนูเพื่อสุขภาพนะครับพัฒนาหารจะมีตุ๋นรากบัวเห็ดหอมสดครับเทมเป้ทอดครับผัดขิงเห็ดหูหนูดำแล้วก็แกงเขียวหวานขนมจีนครับขนมหวานนะครับก็คือครองแครงกะทิสดนั่นเอง
0: ไม่ได้กินนานแล้วเหมือนกันเนอะครองแครงอะ
1: หน้าตามันเป็นยังไงครับ
0: ก็เป็นแบบแป้งที่เป็นหยักๆไงแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็มีงาคั่วโรยงาด้วยไง

0: คือเนี่ยต้องถามผู้รู้เนาะ
1: เธอจะว่าฉันแก่หรือเปล่า
0: ไม่ได้ว่าถ้าคำให้ดีๆเนี่ยเหมือนเอตัสสคะเขาเรียกว่าผู้รู้ราตรีนานพระรัตนยูผู้รู้ราตรีนานเหมือนท่านอัญญาปัญญะไงสวดทุกวันเลย
1: สาธุ
0: อัญญาสิงวัตโปโก
1: นี่ไงวันนี้มีพิซซ่าด้วยเห็นไหม
0: ของโปรดรณกรเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะสาธุชนท่านใดนะอยากนำอาหารมาถวายก็ได้นะเรียนเชิญเลยนะคะที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนการร่วมบุญหรือร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะก็ได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะ0971696455 0944919916ค่ะสำหรับการร่วมบุญผ่านทางระบบออนไลน์นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี1521202087ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะหรือที่ donate.dkcement.org นะคะกับอีกหนึ่งช่องทางก็คือ LINE Official เอง @dhammakaya ค่ะสะดวกรวดเร็วง่ายดายนะคะแล้วก็ปลอดภัยทุกระบบด้วยค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความจากทางบ้านนะครับที่ส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยคุณกนกวันของคุณกนกวันมีทาง YouTube ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: รณกรตอนนี้นั่งดูใน Facebook Fanpage คือตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ติดแฮชแท็กอะรณกรเลยทำให้ดูเป็นต้นแบบก็เลยนึกถึงเรื่องที่เราได้เล่าให้ฟังในธรรมะเพื่อประชาชนเนา
1: ะ
0: พระอุบาลีเนี่ยอดีตชาติคือพราหมณ์สุชาติเนาะได้มีโอกาสถวายสังฆารามเนา
1: ะ
0: แล้วก็ได้ดาบทสุนันทานะฮะปรากฏอ๋อพอรณกรไปเช็คในพระไตรปิฎกคือดาบทสุนันทาเนี่ยที่นรมิตร่มดอกไม้เป็นวงกว้าง1โยชน์ใช่มั้ย
1: ฮะใช่ค่ะ
0: แล้วก็จริงๆท่านเนี่ยได้รับพุทธพยากรเป็นพระธรรมก็ถูกต้องฮะนั่นก็คือพระปุณณมันตานีซึ่งปรากฏว่าอ๋อชาตินั้นเนี่ยพระปุณณมันตานีกับพระอุบาลีท่านเจอกัน
1: ท่านเจอกันแล้ว
0: อันนี้เราก็ขอแก้นิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนในพระไตรปิฎกรอบนึงนะครับ
1: นี่แหละเราเจอกันก็ด้วยบุญบันดาลเนาะ
0: ถูกต้องท่านชาติต่อไปเราจะได้เจอกันไหมคุณกนกวัน
1: อู้อย่าตั้งจิตอธิษฐานจัง
0: เอาสร้างบารมีร่วมกันเป็นทีมไง
1: จ้า
0: ไปคนเดียวมันเหงานะ
1: ว่าวันก่อนนี้คุณใส่ใจวลีเขายังบอกอยู่เลย
0: ยังไงคร
1: ับลำพังมันเหงาและหนาวด้วย
0: ไม่ใช่ลำปางนะ
1: ไม่ใช่เขาบอกลำพังมันเหงาและหนาวด้วย
0: ครับผมก็เนี่ยรณกรติดแฮชแท็กให้นะครับก็ทักทายคุณผู้ชมนะคุณทองพูนพงธรรมนะครับคุณสุนทรพูดจาเนี่ยส่งมาเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็รวมไปถึงคุณอ้อยนะฮะคุณนันเนี่ยครับคุณติ๊กนะครับแล้วก็มีติดแฮชแท็กมาคุณขวัญชุยานะครับคุณสุพรรณสาเนี่ยติดแฮชแท็กมาแล้วอนุโมทนาบุญนะครับผม
1: ค่ะทาง YouTube นะคะก็เยอะเลยทนะคุณนพนันนะคะส่งมากราบสาธุอนุโมทนาบุญกับพิธีกรทั้ง2ท่านโอ้สาธุเช่นกันนะคะอนุโมทนาบุญคุณธัญญานะคะคุณธัญญาส่งมาเป็นอีโมจินะคะคุณศิรประพัฒน์นะคะถวายอนุโมทนาบุญถวายภัตตาหารสาธุค่ะคุณฟ้าใหม่ใจใสๆเช่นเคยนะคะส่งอีโมจิมาเยอะเลย FC ตัวยงของเรานะคะคุณโซล็อกนะคะโซล็อกเกอร์อนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ทุกรูปและขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่านด้วยนะครับสาธุค่ะอาจจะเพิ่งเป็นใหม่ๆนะยังไม่ค่อยมีใครติดแฮชแท็กมานะคะทักทายคุณ GAMนะคะคุณชวีวันขออภัยค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณเคแคทคุณมีการ์ตูนคุณสำราญนะคะคุณสำราญเนี่ยเป็นเพื่อนกับกนกวันใน Facebook ด้วยนะแต่ว่าท่านอยู่ต่างประเทศ
0: โอ้สาธุค่ะจริงๆคุณกนกวันอ่านชวีวันก็ถูกนะอ่านแบบคนต่างประเทศเนี่ยชวีวัน
1: ต้องส่ง
0: กนกวัน
1: แอคเซนต์นิดนึงนะ
0: ตอนหลังรณกรเวลาบอกชื่อว่าเอาชื่อรณกรชาวต่างประเทศเนี่ยออกยากเลยบอกชื่อรอนนี่
1: รอนหรือเปล่า
0: ขออ่านสร้างมีมได้ทุกสัปดาห์เนาะต่อไปครับคุณผู้ชมคุณเจสซี่สตอรี่เนี่ยส่งข้อความมาหน้าปื้มนะแฮชแท็กปื้มบุญแล้วพิมพ์เวนวักมาว่าสร้างองค์พระน่าจะองค์พระธรรมกายประจำตัวนะครับด้วยเงินเดือนแรกเลยค่ะล
1: ื
0: ม
1: สุดๆสาธุเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขออ่านของคุณสำราญก่อนเพราะว่าติดแฮชแท็กมาด้วยตามกติกาเลยนะคะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนำกล่าวถวายพัตตาหารและสาธุชนทุกท่านด้วยนะคะติดแฮชแท็กว่าปลื้มบุญแฮชแท็กพิธีถวายพัตตาหารสุดยอดเลยค่ะ
0: แล้วก็ชื่นชมแอดมินฮะทีเบียนบาร์เดมซีบอกว่าขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะองค์พระธรรมชัดใสสว่างเป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนนะเกิดในภาพแห่งพระรัตนตรัยอันมีพระคุณไม่มีประมาณสถานี TBN by DMC ครับ
1: ค่ะคุณเมย์เมโมรี่บอกว่าปลื้มติดแฮชแท็กมาเลยปลื้มบุญถวายพระทหารได้บุญทุกวัน

ตลอดทั้งวันเราได้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการประกอบธุรกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอื่นๆที่เราได้ทำผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนในโลกต้องขนขวายทำกันเพราะการทำมาหากินหรือการศึกษาเล่าเรียนมีเฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้นส่วนชีวิตในปรโลกเป็นชีวิตที่มีแต่การเสวยสุขและทุกข์ไม่มีการทำมาหากินมัวทำมาหากินจึงลืมฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งจะเป็นงานขจัดกิเลสอาสวะที่สำคัญที่สุดและจะทำให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเมื่อใจอยู่ในกระแสแห่งธรรมเราจะรู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานสดชื่นแจ่มใสคลายจากความเหน็ดเหนื่อยที่เราได้ตรากตรำกันมาตลอดทั้งวันชีวิตของผู้ที่ประสบความสุขและความสำเร็จคือชีวิตที่มีธุรกิจกับจิตใจควบคู่กันไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมนั่นเองนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในตัณหาสูตรความว่าโลกถูกตัณหานำพาไปถูกตัณหาผลักไสไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามหน้าของธรรมอย่างหนึ่งคือตัณหาบัณฑิตพึงรู้โทษของตัณหาว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พึงเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่ยึดมั่นถือมั่นมีสติอยู่ทุกเมื่อตัณหาคือความทยานอยากที่ทำให้มนุษย์ต้องแสวงหากันไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตยังไม่มีการหยุดนิ่งยิ่งแสวงหาก็ยิ่งห่างไกลจากตัวตนที่แท้จริงไกลจากสัจธรรมความเป็นจริงแม้ได้สิ่งหนึ่งมาก็ยังไม่เพียงพอยังอยากได้ในสิ่งที่ดีกว่ายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆการแสวงหาความพอใจในเบญจกามคุณยากที่จะทำให้เต็มอิ่มได้ผู้รู้ทั้งหลายจึงดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอไม่ยึดมั่นถือมั่นในเบญจกามคุณซึ่งเป็นของไม่จีรังยั่งยืนให้ความสุขเพียงนิดหน่อยแต่ความทุกข์ที่ตามมานั้นมากมายจนเทียบกันไม่ได้เลยเหมือนน้ำในบ่อไม่อาจเทียบกับน้ำในมหาสมุทรได้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านจึงมุ่งมั่นสร้างบารมีเพื่อมุ่งไปสู่เอกันตบรมสุขคือพระนิพพานอันเป็นสุขล้วนๆที่ความทุกข์ไม่อาจมาปนเป็นได้เลยเหมือนดังเรื่องของพระเตมียราชกุมารที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าต่อจากเมื่อวานนี้นะจ๊ะว่าตอนที่แล้วถึงตอนที่สุนันทสารถีเอกราบทูลลาพระราชกุมารกับราชรถเข้าสู่พระนครพาราณสีเพื่อกลับมาบอกข่าวดีให้กับพระราชาและพระมเหสีได้ทราบความเป็นไปของพระเตมียราชกุมารฝ่ายพระนางจันทาเทวียังคงประทับนั่งทอดพระเนตรการกลับมาของสุนันทสารถีโดยพระทัยติดจดจ่อประสงค์เห็นสุนันทสารถีกลับมาพร้อมด้วยราชรถที่ว่างเปล่าก็ทรงยิ่งกันแสงน้ำพระเนตรไหลนองมะพักรับสั่งนายสารถีในทันทีที่เข้าเฝ้าว่าลูกเราเป็นอย่างไรบ้างเวลาเจ้าฝังลูกของเราน่ะลูกเราได้ร้องบ้างหรือไม่ลูกเราขยับขยื่นมือเท้าบ้างหรือไม่ส่วนนั้นถ้าสารถีรีบกราบทูลเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบว่าพระราชกุมารทรงมีพระอวัยวะสมบูรณ์ทุกส่วนทรงรถดำเนินคล่องแคล่วทั้งทรงมีพระปัญญาตรัสพระวาจาได้ไพเราะสลัดสลวยน่าฟังยิ่งนักพระนางเจ้าทรงได้สดับดังนั้นจึงตรัสถามย้ำด้วยความตื่นเต้นดีพระทัยสุนันทสารถีจึงกล่าวทูลอธิบายต่อไปว่าก
ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแท้จริงแล้วพระราชกุมารไม่ได้เป็นคนง่อยเปรี้ยเสียขาหรือเป็นบ้าใบ้แต่อย่างใดเลยพระเจ้าค่ะแต่ที่พระองค์ทรงแสร้งประพฤติเช่นนั้นเพราะไม่ทรงปรารถนาจะครองราชสมบัติจากนั้นก็ได้กล่าวทูลรายละเอียดเกี่ยวกับมโนบันิธานยิ่งใหญ่ของพระราชโอรสให้ทรงทราบพระนางเจ้าจันทาเทวีทรงซักถามด้วยพระทัยที่สมนัสว่าและตอนนี้ลูกเราเป็นอย่างไรบ้างพระนางเจ้าจะได้ทรงเป็นห่วงเลยพระเจ้าค่ะพระราชกุมารทรงปลอดภัยดีขณะนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ชายป่าทางด้านทิศตะวันออกของพระนครและทรงรับปฏิญญาข้าพระบาทว่าจะทรงรออยู่ที่นั่นจนกว่าข้าพระบาทจะนำเสด็จพระนางเจ้าและพระราชบิดาไปที่นั่นพระเจ้าค่ะและอีกอย่างหนึ่งก่อนที่ข้าพระบาทจะทูลลากลับมาพระราชกุมารยังได้ทรงฝากถวายบังคมพระบาทพระนางเจ้าและพระราชบิดาด้วยขณะนี้พระราชกุมารทรงรออยู่ที่ป่านั้นแล้วขอเชิญเสด็จเธอ

เจ้าค่ะข้าพระบาทและภาษาจะนำเสด็จไปจนกว่าจะได้พบกับพระราชกุมารพระเจ้าค่ะพระนางจันทาเทวีได้ฟังดังนั้นจึงมีพระทัยโสมนัสเปรมปรียิ่งนักส่วนพระโพธิสัตว์ครั้นส่งนายสารถีกลับไปแล้วก็มีพระประสงค์จะทรงผนวดท้าวสักกะเทวราชทรงทราบพระดำริของพระราชกุมารจึงตรัสสั่งวิสุกรรมเทวบุตรว่าท่านวิสุกรรมพระเตมียราชกุมารประสงค์จะผนวดท่านจงไปสร้างบรรณศาลาและจงจัดแจงบริขารสำหรับบรรพชิตไว้ถวายพระราชกุมารในเทิดวิสุกรรมเทวบุตรรับเทวบัญชาแล้วจึงลงมาในละมิตรอาสมไว้ในราป่าในไกลจากที่พักของพระโพธิสัตว์ในละมิตรที่พักกลางคืนที่พักกลางวันและสาบกรณีไว้ในที่มีไกลจากอาสมทำต้นไม้ใกล้สถานที่นั้นให้มีผลสมบูรณ์ไม่จำกัดฤดูกาลอีกทั้งยังในละมิตรที่เดินจงกรมไว้ใกล้อาสมเกลียทรายที่ขาวสะอาดไว้ในทางที่จงกรมนั้นและจารึกอักษรไว้ที่หน้าอาสมว่าผู้ใดก็ได้จะบรรพชาเพราะนั้นจึงถือเอาเครื่องบริขารเหล่านี้เสร็จแล้วจึงได้กลับสู่วิมานตามเดิมส่วนพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นอาสมแห่งนั้นได้ทรงอ่านอักษรที่จารึกก็ทรงทราบว่าสิ่งนี้ควรแก่ผู้ปรารถนาจะบรรพชาจึงเสด็จเข้าสู่บรรณศาลาเรื่องภูษาออกทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งทรงห่มหนังเสือเฉวียงพระอังสาผูกมณฑลชฎาไว้เหนือพระเศียรและทรงอธิษฐานถือผนวดเป็นพระดาบสจากนั้นจึงเสด็จออกจากอาสมเสด็จจงกรมกลับไปกลับมาบนทางเดินจงกรมที่วิสุกรรมเทวบุตรเนรมิตถวายทรงปลอดโปร่งพระหฤทัยเกิดปิติสมนัสถึงกับเปล่งอุทานว่าการบรรพชาของเราสำเร็จแล้วช่างเป็นสุขจริงหนอทรงแล้วดำเนินบนทางจงกรมได้เวลาพอสมควรแล้วก็เสด็จเข้าอาสมประทับนั่งขัดสมาธิบนที่ซึ่งลาดด้วยใบไม้ยังอภิญญา5และสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นประทับอยู่ในความสุขภายในมหาสมาบัตินั้นถึงเวลาเย็นก็เสด็จออกจากอาสมจะเก็บใบหมากเม่าที่เกิดจุดท้าที่จงกรมมานึ่งและเสวยใบหมากเม่านึ่งที่ไม่มีรสเปรี้ยวฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชครั้นทรงสดับคำกราบทูลของนายสุนันทสารถีก็ทรงโสมนัสเป็นล้นพ้นตรัสเรียกอำมาตย์และเสนาบดีมาเข้าเฝ้าทันทีและมีพระราชดำรัสสั่งเจ้าหน้าที่ทั้งหลายว่าพวกเจ้าจงรีบจัดเตรียมสัมภาระเตรียมรถม้าจงผูกเครื่องประดับช้างทั้งรับสั่งกำชับว่าม้าอ้วนเสียความว่องไวม้าผอมเสื่อมถอยเลี้ยวแรงจงเว้นม้าอ้วนและม้าผอมเทียนธรรมะที่สมบูรณ์มีกำลังสมนักงานกองดุริยางจงจัดเครื่องดนตรีแห่แห่ทั้งสังบรรเดาะกลองหน้าเดียวกลองสองหน้าและรำมนาอันไพเราะแล้วก็จงเป่าประกาศเชิญชวนประชาชนชาวเมืองทุกหมู่เหล่าให้ตามรำมาเราจะไปให้โอวาทลูกของเราในสมัยนั้นพระนครบาลานสีอึกทึกคึกโครมไปด้วยขบวนตามเสด็จอันมโหฬารเพราะขบวนดังกล่าวเป็นขบวนใหญ่ประกอบด้วยพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีเหล่านางสนมกำนันเหล่าขุนนางเสนามหามาตย์ขลาจะบริพารทั้งฝ่ายนอกฝ่ายในตลอดจนถึงบรรดาชาวบ้านชาวเมืองทั้งแว่นแคว้นการเตรียมการต่างๆจึงกินเวลานานถึง3

วันกว่าจะแล้วเสร็จกระทั่งพร้อมที่จะออกเดินทางได้พระเจ้ากาสิกราชและพระนางเจ้าจันทาเทวีพร้อมด้วยอนาประชาราชต่างก็มีความเอิบอิ่มใจดุจเดียกราชนิกูลทั้งหลายทั้งหมดพากันออกเดินทางไปหวังจะได้ไปเข้าเฝ้าพระเตมิยะราชกุมารด้วยความปลื้มปิติใจยิ่งนักส่วนว่ามาไปถึงแล้วพระราชบิดาจะให้โอวาทว่าอย่างไรหรือจะเกลี้ยกล่อมให้พระราชกุมารกลับมาครองราชได้หรือไม่นั้นกลายมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

คนปู่ของลูกเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดมีอาชีพรับราชการตำรวจทั้งท่านมีเงินเดือนขั้นน้อยแต่ก็ยังชอบเสียเงินไปกับการดื่มเหล้าเมามาก็ปืนไล่ยิงคุณย่าเสียอีกบางครั้งคุณย่าต้องหลบอยู่ในซ่วมเหม็นมากแต่ก็ต้องทนหลังจากปราศเสียงจากตำรวจแล้วปู่ก็ได้มาเป็นยามอยู่พักหนึ่งพอสังขารไม่ไหวก็หยุดอยู่กับบ้านตั้งแต่อายุ80กว่าเป็นต้นมาอายุยืนปู่จะนั่งอยู่แต่บนเก้าอี้ทั้งกลางวันและกลางคืนตกดึกลูกหลานก็พยายามชักชวนให้คุณปู่ไปนอนปู่ก็ยังไม่

่อยจะนอนเวลาลูกเขาไปหาปู่จะคิดว่าเป็นผู้ร้ายขณะอายุ80ยังล็อกคอเฮดล็อกเลยแล้วตะโกนว่าผู้ร้ายมาแล้วมาจับเร็วช่วงท้ายชีวิตปู่มีอาการตัวแข็งหลังตั้งฉากเป็นทรงเดียวกับเก้าอี้ไม่สามารถขยับตัวได้ต้องกินอาหารและถ่ายอยู่บนเก้าอี้แต่ท่านก็ไม่แสดงอาการทรมานแต่อย่างใดจะนั่งนิ่งเฉยๆทั้งวันทั้งคืนการที่ปู่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทั้งวันทั้งคืนสะสมมาหลายปีทำให้เกิดเป็นแผลกดทับที่แก้มคนทั้งสองข้างแผลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนต้องนำส่งโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดหลังผ่าตัดในคืนนั้นปู่ก็เสียชีวิตเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวรวมอายุได้ตั้ง91ปีอายุยืนจริงๆเลยคุณย่าของลูกเป็นแม่ค้าหาบเร่หาบขายตั้งแต่บางเขนไปถึงตลาดบางบัวไกลนะจ๊ะไกลตอนนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองลูกระเบิดก็ถูกทิ้งลงมาเป็นระยะระยะคุณย่าบอกว่ากลัวกลัวอดมากกว่ากลัวตายวันหนึ่งคุณย่าได้แวะขายขนมให้บ้านหลังหนึ่งพอพ้นบ้านหลังนั้นเพียงเล็กน้อยลูกระเบิดก็ตกใส่บ้านหลังใส่ลงไปเลยทำให้คนที่ซื้อขนมย่าไปเมื่อกี้เนี่ยตายย่าก็หันกลับไปมองแล้วก็หาขนมไปขายต่อย่ารอดพ้นจากระเบิดมาได้แต่ว่ามาเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่ออายุ88ปีพ่อของลูกหลังจากเรียนจบก็เข้ารับราชการในกรมป่าไม้ทำงานได้สักระยะหนึ่งก็ถูกแกล้งให้ต้องออกจากราชการอันนี้แปลกดีเหมือนกันหลังจากออกราชการได้เกือบปีจึงไปสมัครใหม่ที่เดิมแหละปรากฏว่าคราวนี้ได้ทำงานอยู่กรมไม้เหมือนเดิมวันหนึ่งคุณพ่อได้ไปตีกาชักลากไม้ชักลากไม้ในป่าแถวชลบุรีไปเจอเด็กทารกแรกเกิดมันก็แปลกในชีวิตมนุษย์นะเป็นลูกของคนงานทำไม้แม่ของเด็กได้เสียชีวิตไปหลังจากคลอดแล้วพ่อของเด็กชาวบ้านเราว่าเป็นคนขี้เมาเมาอีกแล้วตอนภรรยาปวดท้องคลอดก็ดื่มเหล้าเมาบอกว่าจะไปตามคนมาทำคลอดให้ภรรยาแล้วก็หายไปเลยตอนนั้นคุณพ่อยังเป็นโสดยังเป็นโสดนะแต่เห็นเด็กแล้วก็เกิดความสงสารขึ้นมาจับใจจึงรับมาเป็นบุตรบุญธรรมโดยฝากให้คุณย่าเลี้ยงให้ต่อมาคุณพ่อไปที่โคราชมีลูกตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะทีนี้เอาละตอนนี้ไปที่โคราชแล้วขณะเดินอยู่ในตลาดก็ได้เห็นนางเอกเห็นผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งสวยซึ้งเขาว่ามันอย่างนี้เนี่ยจนคุณพ่อเห็นกับปิ๊งทันทีเห็นเลยเดินตามตามไปจนถึงบ้านเลยคุณแม่เป็นคนสวยมากมีอาชีพเย็บผ้าเลี้ยงดูคุณยายคือคุณแม่ของแม่อยู่เพียงลำพังอยู่กันสองแม่ลูกใครที่จะมาจีบคุณแม่ต้องผ่านการพิจารณาจากคุณยายก่อนถ้านมคนไหนไม่ถูกใจคุณยายก็จะถือใช้จะถือไม้ขนไก่ปัดโต๊ะไปเลยปัดถ้าปัดอย่างนี้ให้รู้ไว้จะปัดอยู่แถวๆนั้นแหละจะได้นมไม่มีโอกาสได้คุยกับลูกสาวทั้งที่ไม่มีฝุ่นเลยจะปัดอย่างนั้นก็คือไล่นั่นแหละแต่ท่านไม่พูดดีว่าจะคุณพ่อสอบผ่านด่านแรกได้

คือไม่เจอไม้ขนไก่ไม่เจอไม้ขนไก่ของยายแสดงว่ากระแสใจที่ท่านมีคุณธรรมที่รับบุตรบุญธรรมมาตั้งแต่เป็นโสดด้วยความรักที่คุณพ่อมีต่อคุณแม่แม้การเดินทางระหว่างกรุงเทพกับโคราชในสมัยนั้นจะมีความลำบากแต่คุณพ่อจึงยอมเดินทางไปกลับระหว่างกรุงเทพโคราชเป็นเวลาหลายปีจนคุณแม่ยอมเลยยอมใจแล้วก็ยอมแต่งงานด้วยแต่งเสร็จก็พามาอยู่ที่กรุงเทพจะมีลูกด้วยกัน3คนคือพี่ชายคนโตพี่ชายคนที่2และตัวลูกขณะตัวลูกอายุประมาณ2ขวบคุณพ่อกับพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสระบุรีพอลูกอายุได้15ปีคุณพ่อก็ได้ย้ายไปรับราชการอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นโดยลำพังส่วนคุณแม่และลูกๆ ก็ยังอยู่ที่สระบุรีคืนหนึ่งเวลา 4-5 ทุ่มคุณแม่ก็บ่นว่าปวดหัวมีอาเจียน 2-3 ครั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆเลยแต่คุณแม่ก็ไม่ยอมไปหาหมอจากนั้นก็เข้านอนหลับไปรุ่งเช้าลูกไปปลุกท่านแต่ปลุกเท่าไหร่ท่านก็ไม่ตื่นจึงนำส่งโรงพยาบาลหมอวินิจฉัยว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วเพราะหัวใจหยุดเต้นในวัย53ปีหลังคุณแม่เสียชีวิตไปไม่นานคุณพ่อก็ได้รับฟังรายการธรรมะเพื่อประชาชนจากสถานีวิทยุที่จังหวัดขอนแก่นในรายการมีการเอ่ยถึงเทพมงคลชีวิตของพระเดชคุณหลวงพ่อทัตตชีโวคุณพ่อฟังแล้วชอบมากจึงดันด้นเดินทางมาด้วยรถบัสประจำทางจากขอนแก่นจนถึงวัดเพื่อมาซื้อเทพมงคลชีวิตพ่อเห็นวัดครั้งแรกก็ชอบทันทีเพราะวัดสงบสะอาดหลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้มาวัดทุกอาทิตย์ต้นเดือนแล้วก็รับลูกมาด้วยทุกครั้งเมื่อคุณพ่ออายุได้60กว่าก็เริ่มป่วยเป็นโรคหัวใจเวลาเดินไกลๆจะหายใจไม่ออกแต่ก็ยังคงมาวัดตลอดไม่ยอมขาดงานบุญเลยแม้แต่ครั้งเดียวต่อมาคุณพ่อเริ่มมีอาการน้ำลายยืดขาเดินได้เพียงก้าวสั้นๆและก้าวได้ช้ามากหมอวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำท่วมสมองจึงเข้ารับการผ่าตัดสมองแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลยปัจจุบันคุณพ่ออายุได้68ปีมาวัดไม่ได้แล้วค่ะแต่ได้นอนดูได้แต่นอนดูรายการธรรมะจากดาวธรรมไม่เป็นไรจ้ะดูต่อไปนะจ๊ะพี่ชายคนโตของลูกตอนแรกๆเกิดก็เป็นเด็กปกติน่ารักมากผิวขาวอ้วนแต่พอขวบกว่าก็เริ่มชักเป็นระยะระยะคุณแม่พยายามพาตัวไปรักษากับหมอทุกแขนงทั้งปัจจุบันและแผนโบราณแต่ก็ไม่หายอาการชักก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหมอบอกว่าสมองได้ตายไปซีกหนึ่งทำให้แขนและขาด้านขวาพิการพออายุได้ประมาณ15ปีก็เริ่มมีเนื้อปูดออกมาที่ด้านนอกของจมูกขนาดเท่าถั่วแดงถั่วเขียวโอ้ก็ใหญ่เหมือนกันนะจ๊ะเนื้อนั้นโตแล้วก็แตกแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกหมอบอกว่าที่เป็นโรคนี้เพราะสาเหตุเกี่ยวกับสมองไม่สามารถรักษาได้อาการชักก็ยังคงมีเรื่อยมาอีกทั้งพี่ชายก็ไม่ยอมเดินแต่ใช้ก้นถัดเอาเขาจะกลัวเท้าแตะพื้นมากจะขย่งเท้าหนีพื้นจนตัวเอียงแปลกทีเดียวนะจ๊ะทำให้คนพยุงต้องคอยรับน้ำหนักของพี่ชายทั้งตัวแม่ต้องล้มเพราะพี่ชายหลายครั้งหลังจากคุณแม่เสียชีวิตแล้วลูกก็ได้ทำหน้าที่พาพี่ชายไปโรงพยาบาลลูกต้องยกพี่ชายขึ้นจากรถเข็นยกข้ามธรณีประตูซึ่งล้อรถเข็นไม่สามารถผ่านได้จากการที่ต้องยกพี่ชายซึ่งตัวใหญ่กว่าลูกเกือบ2เท่าอยู่บ่อยครั้งเป็นเหตุให้กระดูกสันหลังลูกเคลื่อนจากปกติมีผลกับสุขภาพทำให้ลูกปวดศีรษะหมดแรงอยู่บ่อยๆพอพี่ชายอายุได้ประมาณ22ปีเขาเริ่มทำร้ายตัวเองโดยการกัดแขนจนเลือดออกทำได้ระยะหนึ่งก็เปลี่ยนไปข่วนหน้าให้เลือดออกบางทีก็ทุบกระจกจนแตกคงเครียดกระจกบาดเจ็บเลือดไหลเต็มไปหมดปัจจุบันนี้เขาอายุได้36ปีแล้ว

็ยังทำร้ายตัวเองอยู่แล้วก็อยู่ในความดูแลของพี่ชายบุญธรรมจำพี่ชายบุญธรรมได้ไหมจ๊ะที่พ่อไปได้ในป่านั่นน่ะตัวลูกเองเคยทำงานอยู่ที่ในกรมป่าไม้ที่สระบุรีและทำธุรกิจขายตรงควบคู่ไปด้วยวันหนึ่งลูกไปสัมมนาที่กรุงเทพกว่าจะเสร็จก็เกือบตีสองลูกจึงเดินทางกลับสระบุรีด้วยรถเมย์ขณะลูกหลับสนิทอยู่เบาะด้านหลังรถเมย์นะจ๊ะก็สะดุ้งตื่นเพราะถูกโจรยกสร้อยออกจากคอแต่ลูกไม่อยากมีเรื่องก็เลยเดินหนีโจรปล่อยให้โจรยกสร้อยออกจากคอไปแล้วก็ไปนั่งเบาะด้านหน้ารถจากนั้นลูกก็เห็นโจรไปเอาสร้อยของเหยื่อรายอื่นต่อไปทีละลายทีละลายจนถึงหน้ารถที่ลูกหนีไปนั่งตรงนั้นลูกก็เกิดอาการทนไม่ได้จึงยืนขึ้นพูดกับโจรพูดกับโจรแบบไม่กลัวจะมากเกินไปแล้วทำอย่างนี้ได้ยังไงคือเอาไปเส้นเดียวก็พอแล้วเนี่ยนี่เอาหลายเส้นแล้วนี่มันจะมากเกินไปแล้วทำอย่างนี้ได้ยังไงขณะนั้นลูกอายุได้23ปีมีมีดคัตเตอร์เพียงอันเดียวแต่มีโจร3คนโจรตอบกลับมาว่าเกี่ยวอะไรด้วยลูกลืมไปว่าชาติโจรพูดดีๆพูดไม่ได้หรอกลูกเลยคิดขึ้นได้เลยลุยด่าแบบไม่เลี้ยงในที่สุดโจรทั้งสามทนฝีปากลูกไม่ได้ก็ต้องยอมให้หนีลงจากรถไปพอโจรหนีลงไปแล้วทุกคนที่นิ่งอึ้งอยู่ตอนแรกก็เข้ามาชื่นชมยินดีกับลูกใหญ่ว่าทำได้ยังไงเนี่ยทำได้ยังไงเมื่อปี46ลูกจะป่วยบ่อยมีอาการหมดแรงบางครั้งแทบไม่ได้ไม่มีแรงแม้แต่จะหายใจก็เหนื่อยมากแต่ยังไม่พอหน้าตาลูกมีสิวอักเสบขึ้นก้อนใหญ่มากขนาดลองสันนิษฐานสิว่าสิวใหญ่ขนาดไหนถูกต้องจากขนาดลูกมะนาวแล้วจะสุกแตกออกมาเป็นหนองทำให้เกิดอาการเจ็บปวดมากตาก็จะเป็นกุ้งยิงโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 เดือนต่อ1ครั้งเป็นแต่ละครั้งจะปวดแทบลืมตาไม่ขึ้นเป็นหนองจนบางครั้งต้องไปกรีดหนองออกแต่ช่วงหลังๆอาการเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะคำถามช่วยกันจำนะจ๊ะช่วยกันจำอุปกรณ์ใดทำให้คุณปู่พึงพอใจนั่งบนเก้าอี้ทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาหลายปีจนตัวแข็งตั้งฉากกับพื้นเป็นแผลกดทับต้องถูกผ่าตัดแล้วเสียชีวิตเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวคุณปู่มีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้คุณย่าต้องมาเสี่ยงตายจากลูกระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่มีโดนลูกระเบิดเพราะเหตุใดคะคุณย่าตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่บุญใดทำให้คุณแม่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมากคุณแม่เสียชีวิตอย่างง่ายดายเพราะบุพกรรมใดคะตายแล้วไปไหนรับบุญที่ลูกทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้คุณพ่อต้องถูกแกล้งให้ออกจากราชการอยู่เกือบปีแต่ก็สมัครเข้าไปใหม่ที่เดิมแล้วได้อยู่จนเกษียณบุพกรรมใดทำให้คุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคน้ำท่วมสมองจะมีวิธีการแก้ไขกรรมนี้หมดไปได้อย่างไรคะคุณพ่อวิชาบุญธรรมอดีตชาติเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรถึงได้มาเป็นพ่อลูกกันอีกกรรมใดทำให้วิชาคนโตเป็นโรคชักและต้องพิการแขนขาลีบไปหนึ่งข้างสมองตายไปหนึ่งซีกมีเนื้องอกมาที่จมูกและชอบทำร้ายตัวเองมาถึงทุกวันนี้ตัวลูกและวิชาคนที่สองมีบุพกรรมใดร่วมกับวิชาคนโตจึงเกิดมาเป็นพี่น้องกันและต้องมาคอยดูแลพี่ชายคนโตสุขภาพทางสมองต้องเลี้ยงดูกันไปจนตลอดชีวิตทำอย่างไรลูกและพี่ชายคนที่สองจึงจะหมดกรรมนี้กรรมใดทำให้ลูกมีอาการหมดแรงมีสิวอักเสบเม็ดขนาดใหญ่ขนาดลูกมะนาวขึ้นที่ใบหน้าแล้วก็เป็นตากุ้งยิงทุกๆ 2-3 เดือนเหตุใดลูกจึงเป็นคนกล้าดีเดือดกล้าที่จะสู้กับโจร3คน

0: แม้ลูกมีมีดคัตเตอร์เพียงด้ามเดียวกรรมใดทำให้ลูกตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นคะทำไมตัวลูกพิชาคนที่สองและพิชาบุญธรรมจึงอยู่เป็นโสดกันหมดคะเราทั้งสามและคุณพ่อเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรเคยทำหน้าที่อะไรในยุคพระราชาองค์ที่ออกบวชคะได้เกิดหรือเปล่ายุคนั้นลูกมีเพื่อนรุ่นน้องที่ร่วมสร้างบารมีด้วยกันคนหนึ่งเพื่อนคนนี้เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรและเคยทำหน้าที่ในหมู่ใดในหมู่คณะของพระราชาองค์ที่ออกบวชไม่เกี่ยวหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าดึงที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณปู่พึงพอใจนั่งเก้าอี้ทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาหลายปีจนตัวแข็งตั้งฉากกับเก้าอี้และเป็นแผลกดทับต้องถูกผ่าตัดและเสียชีวิตเพราะในอดีตได้มีอาชีพคล้ายๆตำรวจในปัจจุบันนี้เนี่ยกลายเป็นราชบุรุษเมื่อจับผู้ร้ายได้แล้วก็ชอบมัดกับเก้าอี้ให้ทรมานเพื่อให้สารภาพผู้ต้องหาบางคนถูกมัดติดกับเก้าอี้และถูกปล่อยให้อดข้าวอดน้ำเป็นวันๆวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะคนปู่ตายแล้วถูกเจ้าหน้าที่นำไปยมโลกด้วยกรรมดื่มสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมต้องทำบุญอุทิศไปให้อีกบ่อยๆนะจ๊ะคุณย่าทำมาเสี่ยงตายจากลูกระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจะรอดจากลูกระเบิดได้เพราะนาดีได้เคยอนุโมทนาบาปรอยินดีที่กองทัพเมืองของตนไปทำสงครามกับอีกเมืองหนึ่งแต่ก็ไม่มีวิบากกรรมที่ไปฆ่าใครโดยตรงจึงทำให้อยู่ในสถานการณ์นั้นแต่รอดตายได้จ้ะคุณย่าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้บุญที่ทำตามประเพณีอยู่บ้างได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นทุกด้านให้ทำบุญอุทิศไปให้อีกบ่อยๆจ้าคุณแม่มีหน้าตาสวยงามเพราะมีบุญช่วยทำความสะอาดปัดกวาดลานพระเจดีย์มาส่งผลจ้ะอย่างที่เราไปปัดกวาดลานทำนั่นแหละคุณแม่เสียชีวิตอย่างง่ายดายเพราะท่านหมดอายุไขจ้าตายแล้วก็เวียนเวียนอยู่ระยะหนึ่งที่บ้านจนหมดความผูกพันกับครอบครัวก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจึงไม่อาจรับบุญที่อุทิศไปให้ได้จ้าคุณพ่อถูกแกล้งออกจากราชการเกือบปีแต่ก็สมัครเข้าไปได้ใหม่และอยู่จนปลดเกษียณเพราะแด่ดีเคยรับราชการและเคยแกล้งบีบลูกน้องให้เขาออกไปมาส่งผลแต่ก็มีบุญช่วยเหลือลูกน้องคนอื่นๆและสงเคราะห์ลูกน้องบริวารมาส่งผลจึงกลับเข้ารับราชการใหม่ได้จ้าคุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคน้ำท่วมสมองเพราะในอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ใช้แรงงานสัตว์ที่แก่มากแล้วทำงานเช่นวัวแก่ควายแก่จนมันทำงานไม่ไหวเมื่อมันทำงานไม่ไหวแล้วก็ได้เอามันมาฆ่าทำเป็นอาหารวิบากกรรมดังกล่าวนำมารวมส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ให้ทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนา และปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ใหญ่

0: ช่นวัวควายเนี่ยแล้วก็ทิศบุญกุศลไปให้กับสัตว์ที่เราเคยไปบีบเบียนเอาไว้บ่อยๆนั่นจ้ะคุณพ่อกับพี่ชายบุญธรรมมาเป็นพ่อลูกกันในปัจจุบันเพราะในอดีตก็ได้เคยเป็นพ่อลูกกันมาแต่ในชาตินั้นพี่ชายบุญธรรมคนนี้ชอบดื้อเคยหนีออกจากบ้านไปช่วงหนึ่งเพราะโกรธที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนและทุกครั้งที่โกรธก็มักจะบอกว่าชาติต่อไปจะได้มาเป็นพ่อเป็นแม่กันอีกเลยแต่ภายหลังก็มาขอเข้ามาอีกทั้งมีบุญสร้างร่วมกันบุญนี้จึงบันดาลให้คุณพ่อเห็นและเอ็นดูแล้วก็รับมาเป็นลูกอีกจ้ะตามทันไหมจ๊ะ
1: ทันคร
0: ับ เหตุที่ทำให้มาพบพี่ชายบุญธรรมในสภาพที่ไม่มีพ่อแม่แท้ๆคอยดูแลเพราะวจีกรรมดังกล่าวนั่นแหละที่เวลาโกรธพ่อแม่ก็มักจะพูดว่าจะได้มาเป็นพ่อเป็นแม่ลูกกันอีกเลยมาส่งผลแต่ภายหลังได้มาขอเข้ามาพ่อแม่ในชาตินั้นกับบุญที่เคยทำร่วมกันมาจึงทำให้มาอยู่ร่วมกันอีกดังกล่าวแล้วจ้ะพี่ชายคนโตเป็นโรคชักและต้องพิการแขนขาลีบไปหนึ่งข้างสมองตายไปหนึ่งซีกแล้วก็ชอบทำร้ายตัวเองอีกทั้งกลัวพื้นไม่กล้าเหยียบพื้นเพราะในอดีตชาตินั้นเป็นนักเลงชอบดื่มเหล้าเมาแล้วก็ชอบไปชกต่อยชาวบ้านครั้งหนึ่งมีเรื่องทะเลาะกับขี้เมาอีกวงหนึ่งก็เลยเอาขวดเหล้าแบบโบราณหรือคนโทรเหล้าเนี่ยทุบฟาดไปที่ใบหน้าจนดั้งจมูกของเขาอักเสบเมื่อเขาล้มลงไปแล้วก็จับหน้าของเขาโขกไปกับพื้นจนหน้าและจมูกของเขาเละยับเยินเป็นแผลเรื้อรังบางครั้งก็ทะเลาะคู่อริทำร้ายเขาจนพิการทางสมองเนี่ยจึงทำให้เขาพิการแขนขาลีบสมองตายมีหนึ่งซีกมีเนื้องอกที่จมูกก็ชอบทำร้ายตัวเองเนี่ยทีนี้เราลองมาสันนิษฐานกันข้อนี้นะจ๊ะว่าแล้วทำไมกลัวพื้นไม่กล้าเหยียบครั้งหนึ่งเคยทำโทษหลานโดยขังไว้บนเรือนไม่ให้ออกจากเรือนโดยบอกว่าถ้าออกจากเรือนมาเหยียบพื้นเมื่อใดจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยมาร่วมส่งผลบันดาลเกิดความรู้สึกไม่กล้าเหยียบพื้นจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญแล้วอุทิศสุขสนไปยังผู้ที่เคยไปบีบเบียนเขาเอาไว้จ้ะตัวลูกและพี่ชายคนที่สองมาเป็นพี่น้องกันแล้วต้องมาดูแลพี่ชายคนโตซึ่งพิการทางสมองต้องเลี้ยงดูกันไปจนตลอดชีวิตเพราะลูกทั้งสามคนในชาตินั้นก็เป็นพี่น้องกันเหมือนชาตินี้เมื่อพี่ชายคนโตได้มาขอเงินลูกทั้งสองเพื่อเอาไปซื้อเหล้ากินลูกทั้งสองก็มักจะให้เงินไปด้วยความรำคาญบ้างด้วยความรักพี่น้องบ้างวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ต้องมาดูแลพี่ชายคนโตเลยวิธีแก้ไขในตอนช่วงนี้ก็ได้แต่ว่าก็ต้องทำใจเนาะนอกจากทำใจแล้วก็ต้องทำบุญทุกบุญจนตลอดชีวิตแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้พระพิชาคนโตคงจะไม่หายจ้ะเนื่องจากยังมีวิบากกรรมอยู่กรรมมันยังหนักอยู่ระดับกลางระดับกลางอยู่การที่ลูกต้องยกพิชาคนโตซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าถึง2เท่าจนทำให้ตัวลูกกระดูกสันหลังเคลื่อนเพราะกรรมในอดีตในสังคมเกษตรกรรมที่ลูกเรียนไปเกิดได้ใช้แรงงานสัตว์ให้แบกของที่มันหนักเกินไปกว่าที่สัตว์จะรับได้จนสัตว์นั้นทุกทรมานมากได้มาส่งผลที่ลูกต้องมาดูแลคุณปู่ต้องทำความสะอาดคุณปู่ที่ถ่ายและเทพระเป็นบุญใหม่ของลูกที่จะได้สงเคราะห์ญาติผู้ใหญ่อีกทั้งเป็นบุญเก่าของคุณปู่ที่ได้เคยสงเคราะห์ญาติในอดีตมาส่งผลจ้ะลูกมีอาการหมดแรงมีสิวอักเสบเม็ดใหญ่ขนาดลูกมะนาวขึ้นที่หน้าเป็นตากุ้งยิงทุก 2-3 เดือนเพราะในอดีตชอบมัดสัตว์ส่งให้เขาฆ่า

ทำให้หมดแรงและชอบพูดจาคนอื่นเสียหน้าขายหน้าอับอายจึงทำให้เป็นสิวเม็ดใหญ่ขนาดลูกมะนาวขึ้นที่หน้าอีกทั้งชอบมองจับผิดคนและเล็งธนูเอาลูกในตาเล็งธนูเพื่อจะยิงสัตว์ที่ล่าเป็นเกมกีฬาหลายหลายอันเลยแหละจึงทำให้เป็นตากุ้งยิงทุก2-3 เดือนลูกเป็นคนกล้าดีเดือดกล้าที่จะสู้กับโจร3 คนแม้ลูกจะมีมีดคัตเตอร์เพียงด้ามเดียวเพราะติดนิสัยจากชาติเป็นผู้ชายเนี่ยมักไม่ชอบยอมใครง่ายๆลูกต้องไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเพราะในอดีตได้เคยไปสมน้ำหน้าเยอะเย้ยคนที่ไม่ชอบหน้าคันที่ถูกโจรจี้มาส่งผลตัวลูกพี่ชายคนที่สองพี่ชายบุญธรรมอยู่เป็นโสดทั้งหมดในตอนนี้เพราะยังไม่เจอคนถูกใจกับเบื่อหน่ายในการครองเรือนด้วยจ้าทั้ง3 คนและคุณพ่อเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็เต็มที่มีปิติฟังธรรมแล้วก็อยากประพฤติพรหมจรรย์แต่พอห่างๆไปก็จะไปครองเรือนเบื่อๆอยากๆดังนี้เรื่อยๆเนี่ยจิตใจยังโลเลแต่ก็เคยบวชอริยะสั้นกันมาจ้ะทั้งหมดนั่นแหละรวมทั้งตัวลูกด้วยเพื่อนรุ่นน้องที่สร้างบารมีร่วมกันอยู่ก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแล้วก็แบบประเภทเบื่อๆอยากๆอย่างนี้มึงเห็นเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายในการครองเรือนเพราะว่าโอ้คนในอย่าออกข้างนอกอย่าเข้าแหละเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายในการไม่ครองเรือนถ้าชาตินี้อยากประพฤติพรหมจรรย์จะต้องมุ่งมั่นเต็มที่ต้องมีกำลังใจสูงเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงผังเดิมนั่นแหละมาเป็นผังใหม่ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูงสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขาย

0: ยะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
4: สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือดร.ไตรรัตน์สิทธิทูลและกัลยาณมิตรจิราวันบุญเพิ่มเรียนเชิญครับ
3: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
3: ตันตุลานิ
1: ตันตุรานิ
3: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
3: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
3: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
3: อิมานิ
1: อิมานิ
3: ตันตุลานิ
1: ตันตุรานิ
3: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
3: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
1: อัมหากัง
3: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
3: หิตายะ
1: หิตายะ
3: สุขายะ
1: สุขายะ
3: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
5: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
5: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
5: จงรับ
1: จงรับ
5: ข้าวสาร
1: ข้าว
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
5: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
5: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
5: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
5: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทศธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทศธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

เจริญพรท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลถวายปัจจัย4ข้าวสารและพัตทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะครั้งหนึ่งอนาถปิณฑิกะเศรษฐีผู้เป็นเลิศทางด้านการให้ทานฝ่ายชายในพระพุทธศาสนาได้ประสบความสิ้นไปแห่งทรัพย์โดยลำดับกล่าวคือเพื่อนพ่อค้าได้กู้หนี้เป็นจำนวนมากแล้วไม่นำส่งคืนและทรัพย์ที่ฝังไว้ใต้ริมฝั่งแม่น้ำก็ถูกกระแสน้ำพัดพาไปสู่มหาสมุทรจนทำให้ทรัพย์สมบัติจำนวน36โกฏิที่เคยมีถึงความหมดสิ้นไปแม้จะประสบความเสื่อมเช่นนั้นเศรษฐีก็ไม่ได้ละเว้นการให้ทานยังคงถวายทานแก่พระสงฆ์ตามมีตามได้อย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าขหาบดีท่านยังให้ทานอยู่หรือเศรษฐีกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะท่านในตระกูลของข้าพระองค์ยังให้อยู่แต่บัดนี้เป็นเพียงข้าวปลายเกลียนกับน้ำผักดองพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าขหบดีท่านอย่าคิดว่าได้ถวายทานเศร้าหมองเพราะเมื่อจิตปราณีตแล้วทานที่ถวายแด่พระอาหารทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าเศร้าหมองย่อมไม่มีการได้ถวายทานในทักขิณายบุคคลหรือบุญเขตในพระพุทธศาสนาเป็นโอกาสอันหาได้ยากยิ่งจึงไม่ควรวัดค่าของทานนั้นด้วยวัตถุที่ถวายแต่ควรวัดด้วยศรัทธาและเจตนาอันบริสุทธิ์เหตุการณ์ร้ายๆผ่านไปได้ไม่นานทรัพย์ทั้งปวงที่สูญสิ้นไปก็กลับคืนมาสู่ท่านเศรษฐีอีกครั้งโดยมากกว่าทรัพย์เดิมที่สูญสิ้นไปมีจำนวนมากถึง54โกฏิด้วยผลบุญอันเกิดจากศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเป็นแบบอย่างของยอดนักสร้างบารมีในการก่อนเปรียบดังประทีปแห่งปัญญาที่ส่องให้เห็นว่าแม้ทรัพย์สิ้นไปศรัทธาไม่สิ้นสูญทานที่ให้ด้วยจิตใจผ่องใสย่อมเป็นการสั่งสมเหตุแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและบุญนี้จะเป็นแสงสว่างนำชีวิตให้รุ่งเรืองสืบไปไม่สิ้นสุดคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัตทหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์

0: สัพพโศสัพพโรคสัพพภัยอุปัทภวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังขมลที่มุ่งมากปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโส

0: ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: สาธุค่ะ
1: สาธุครับรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญนะครับเป็นปตานุโมทนาไมบุญที่สำเร็จจากการอนุโมทนาบุญครับประกอบบุญญากิริยาคราใดอย่าลืมน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและมหาปูชนียาจารย์อุทิศบุญกุศลนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ละจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานามัยบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ
0: ค่ะแล้วก็อย่าลืมเอาบุญกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยนะคะสำคัญมากๆก็จะได้มีบุญก่อเกี่ยวไปด้วยกันค่ะแล้วก็เราก็จะได้พบปะเจอกันเช่นนี้นะคะจันทร์ถึงเสาร์10:30 นเป็นต้นไปนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะที่มีโอกาสที่จะได้มาถวายทานด้วยตัวเองนะคะก็ที่วัดพระธรรมกายยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะเดินทางมาที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงค่ะส่วนที่ท่านที่อยู่ไกลๆนะคะก็สามารถติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้นะคะที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเข้าไปแล้วสามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทางของ Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะสามารถที่จะจิ้มเข้าไปที่หน้าจอนะคะแล้วก็ติดตามรับชมติดตามร่วมกิจกรรมดีๆกับทางสถานีทางวัดพระธรรมกายได้เลยนะคะ
1: ครับผมก็อย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นติดแฮชแท็กนะครับตามที่อยู่ด้านล่างหน้าจอด้วยนะครับคุณผู้ชมส่วนการร่วมบุญครับเช่นเคยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455ครับ0944919916ส่วนการร่วมบุญออนไลน์วันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-202-08-7 นะครับหรืออีก2ช่องทางออนไลน์คือ donate.dkcmain.org สะดวกง่ายรวดเร็วและปลอดภัยสามารถทำบุญผ่าน LINE OA Official ของวัดพระธรรมกายได้นะครับแอดเพื่อนๆกันได้ก็คือแอดธรรมกายาตามที่ปรากฏบนหน้าจอเวลาตอนนี้รู้สึกปลื้มใจมาก
0: ค
1: ือไปอ่านในพระไตรปิฎกนึกถึงเรื่องราวลูกเทวดาที่มีนิ้วเพชรน
0: ะ
1: แค่ชี้หนทางให้คนได้ไปรับทานอย่างนั้นเสร็จ

0: ทีเนี่ยโอ้โหนี่เราชวนคนทำบุญตลอดเลยครับมี
1: ใค
0: คร น
1: ช
0: ปล
1: ี
0: ื
1: ้
0: ้ม
1: บ
0: ใ
1: อ
0: จ
1: กทางผิดไหม
0: ฮะอันนี้มีอีกหนึ่งมีมใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: กำลังแหวใจปื้มปื้มปุ๊บปุ๊บเลยอะตกเลยตกศูนย์ศูนย์กลางกายทันที
1: แค่อยากรู้เฉยๆบางทีเราก็แบบเราก็ไม่แม่นยำอะไรอันนี้พูดถึงเรื่องทางนะไม่ใช่เรื่อง
0: แต่ว่าถ้าช่องทางออนไลน์ไม่เคยผิดแน่นอนเพราะท่องทุกวันพุธอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมาถามได้ก็ยังท่องได้อีก
1: ใช่ค่ะเสียงของการประชาสัมพันธ์ก็เสียงคุณลอนนี่นี่แหละค่ะ นะคะช่วงท้ายก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันนะคะขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะยังร่วมกันเหมือนเดิมนะคะกับการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรค่ะซึ่งเราจะชิตังเมกันนะคะเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบนะคะเราในวันที่29มิถุนายนนะคะสิ้นเดือนนี้ที่จะถึงนี้นะคะณวัดพระธรรมกายค่ะร่วมพิธีกรรมออนไลน์ได้ที่ GBN US Live นะคะส่วนแล้วก็อย่าลืมส่งยอดที
0: ่ forbrightour.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร FBW ครับโชคดีเมื่อเช้าเปิดแอปพลิเคชันพอดี สดธรรมจักรในขณะที่เดินทางมาหาแรงบันดาลใจจะมาพบคุณกนกวรรณกับคุณผู้ชม
1: จะมาหาดิฉันต้องหาแรงบันดาลใจด้วย
0: ต้องสวดธรรมจักรไงให้ใจใสๆ
1: โ
0: อ้โ
1: หต้องหาที่พึ่งในชีวิตด้วยอ่ะ
0: ครับข่าวแรกเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรครับข่าวที่2ครับข่าวต่อไปโครงการบรรพชาและผสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาแล้วนะครับประจำปีพุทธศักราช2569อบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนครับพรรษาแห่งการหยุดใจก็สามารถสมัครบวชได้ที่หมู่บ้านบรรลุธรรมนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0815388867นะครับหรือว่าเข้าที่ไลน์แอปพลิเคชันแล้วก็สแกน QR Code ตามที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้ได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งข่าวบุญที่จะเชิญชวนคุณกนกวรรณแล้วก็คุณผู้ชมทั่วโลกนะครับส่งตัวส่งใจไป
1: ส่งปัจจัย
0: ถ้าส่งตัวส่งใจไม่ได้ก็ส่งปัจจัยได้นะครับก็ร่วมบุญกันได้ในพิธีอัญเชิญพระธรรมกายและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับภายในเกตุปูตุมขององค์พระประธานพระธรรมกายเพื่อประดิษฐานณอาคารสมปรารถนาครับวัดกลางธนรินทร์นะครับในภาพที่คุณผู้ชมได้รับชมนั่นก็คืออยู่ที่ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับจะจัดกิจกรรมงานบุญนะครับในวันจันทร์ที่22มิถุนายนที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 15:30 นะครับช่องทางการร่วมบุญครับคุณผู้ชมก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีวัดกลางธนรินทร์หมายเลขที่บัญชีครับ977-0-07334-2นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-772-6827นะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายทำการโดยพระอาจารย์ดำรงเกียรตินั่นเองครับขอบคุณคร
1: ับ ก็อย่าลืมนะคะใกล้ๆสิงห์บุรีนะคะท่านใดสะดวกนะคะเดินทางไปเอาบุญใหญ่กันเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับบ้านเกิดของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูนี่แหละเองนะครับไปเอาบุญเชื่อมสายบุญกับท่านได้ครับ
1: ค่ะช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพระราชทานพร้อมทั้งถวายมุทิตาสการะพระราชภาวนาวชิราวิเทศเจ้าอาวาส

ตั้งสมณศักดิ์ค่ะณ อุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรพร้อมถวายมุทิตาสการะแด่พระราชภาวนาวชิรวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและกรรมการอำนวยการสมัชชาส่งไทยในสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระวิเทศภาวนาจารย์เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระในราชทินานามที่พระราชภาวนาวชิรวิเทศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3 มิถุนายน พ.ศ. 2569ภายในพิธีคุณอมราบรรจงสิริผู้อัญเชิญสัญญาบัตรคุณสมเกียรติสรลำอัญเชิญพัดยศและคุณไพศาลทวีชัยถาวรได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีภายในอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายอย่างสมเกียรติจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้อ่านตราตั้งสัญญาบัตรพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระราชภาวนาวชิรวิเทศก่อนที่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10 รูปจะได้เมตตาเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาพระราชภาวนาวชิรวิเทศและผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยส่วนราชการคณะเจ้าภาพและผู้แทนสาธุชนก็ได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาสำหรับพระราชภาวนาวชิรวิเทศอายุ75 ปีพรรษา41เกิดเมื่อวันที่26 ตุลาคม พ.ศ. 2494อุปสมบทเมื่อวันที่2 มิถุนายน พ.ศ. 2528ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาณวัดพระธรรมกายด้านการศึกษาและวิทยาฐานะสำเร็จนักธรรมเอกเรียนธรรม4 ประโยคปริญญาโทพัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านสมณศักดิ์เมื่อวันที่5 ธันวาคม พ.ศ. 2552ได้รับพระราชทานตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูวิเทศปัญญาพรต่อมาเมื่อวันที่5 ธันวาคม พ.ศ. 2557ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระในราชทินานามที่พระวิเทศภาวนาจารย์เมื่อวันที่3 มิถุนายน พ.ศ. 2569ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระในราชทินานามที่พระราชภาวนาวชิรวิเทศปัจจุบันพระราชภาวนาวชิรวิเทศดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระอุปัชฌาย์รุ่นที่47และกรรมการอำนวยการสมัชชาส่งไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งนับเป็นพระเถระผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมทั้งในและต่างประเทศวัดพระธรรมกายเบลเยียมประเทศเบลเยียมได้จัดพิธีตัดปล่อยผมนาคธรรมทายาทภาคพื้นยุโรปรุ่นที่11จำนวน38 คนจาก13 ประเทศค่ะพระครูภาวนาพุทธิธรรมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโลสประเทศสวีเดนรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3เป็นประธานสงฆ์ในพิธีตัดปลอยผมนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาอุปสมบทนานาชาติทวีปยุโรปรุ่นที่11ณวัดพระธรรมกายเบลเยียมเมืองลีเดอร์ประเทศเบลเยียมซึ่งโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทาย

ายาตนานาชาติทวีปยุโรปประจำปี2569ดำเนินงานโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายในภาคพื้นยุโรป30วัดได้เปิดรับกุลบุตรจากทั่วยุโรปที่มีความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามพระธรรมวินัยเข้ามาถืออุโบสถศีลปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเตรียมกายวาจาใจเป็นเวลา14วันพร้อมกับการซ้อมท่องคำขันนาคณวัดพระธรรมกายเบลเยียมโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติธรรมและเครือข่ายกัลยาณมิตรในทวีปยุโรปซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่11แล้วโดยในปีนี้มีชาวยุโรปจำนวน38คนจาก13ประเทศได้แก่สวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีสวีเดนเช็กฝรั่งเศสออสเตรเลียเดนมาร์กอังกฤษอิตาลีนอร์เวย์และไทยเข้ารับการอบรมโดยจะอบรมไปจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้หลังจากจบโครงการแล้วผู้เข้าอบรมที่ตั้งใจคลองเพศบรรพชิตต่อก็จะได้รับการประคับประคองในเส้นทางของพระนวกะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวท้องถิ่นในทวีปยุโรปต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์พร้อมทางรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dimc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นิสัยสำคัญของความรู้คนพาลหรือบัณฑิตมันอยู่ที่นิสัยสำคัญกว่าเผ่าพันธุ์วรรณะสำคัญกว่ายศกว่าตำแหน่ง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของเราค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับนิสัยของมนุษย์ค่ะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่าชีวิตของมนุษย์นะคะเดินทางไปในทิศทางที่ต่างกันบางคนนะคะมีความรู้มากมีโอกาสที่ดีแต่ทำไมเส้นทางกับไม่ราบรื่นเหมือนใจหวังคำตอบอยู่ที่นิสัยค่ะเพราะนิสัยนะคะเป็นเข็มทิศตัวจริงค่ะที่กำหนดพฤติกรรมและปลายทางของชีวิตเราไปฟังหลักคิดจากหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะที่ท่านนะคะจะมาให้หลักคิดกับธรรมะในหัวข้อเรื่องนิสัยที่ดีสำคัญกว่าความรู้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

สิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่เราจะต้องรีบรู้พระองค์ให้เป็นบันไดไว้แล้วแล้วทำไมต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาอ๋อก็บัณฑิตนั่นแหละแต่เขาเกินกว่าที่เราจะคบคุณธรรมเขาเหลือเกินกว่าที่เราจะไปคบเป็นเพื่อนซะแล้วอย่างนี้มีไว้กราบแล้วกับหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายท่านฝึกตัวมาขนาดนั้นไปคบอะไรอันนี้ไปกราบคุณธรรมก็เหลือหลายนิสัยก็ดีเหลือเกินไปกราบแล้วจะได้อะไรไปกราบแล้วไปนับให้ได้ท่านดียังไงแล้วได้ถือตามอ๋ออามิตรบูชาคือเอาของไปถวายยังสู้ปฏิบัติบูชาไม่ได้ไอ้จะปฏิบัติบูชานับให้ได้นะแล้วก็ถือให้ดีได้ทำไปแล้วยังไงไม่ไฟเลวแน่วะมองตัวเรามองตัวท่านมองตัวเรามองตัวท่านเอามาเปรียบกันเออใช่พอนานเข้าอ้าวดูหมวดที่สองปฏิรูปเทสวาโสอยู่ในปฏิรูปประเทศประเทศหรือสถานที่ที่ไม่ดึงใจให้ตกต่ำแม้อยู่ที่ที่อุดมสมบูรณ์แต่ก็ต้องระวังข้างบ้านมันก็เปิดเป็นร้านเหล้าขวามือล่ะไอ้นั่นก็เป็นบ่อนไอ้ฝั่งตรงข้ามอะไรอ๋อไอ้นั่นซ่องโสเภณีนิสัยของคนที่อยู่ในสามแห่งนี้น่ะไม่มีดีอยู่ไม่ได้ตรงนี้ย้ายที่อยู่ปฏิรูปเทศวัฒน์อยู่ในถิ่นที่ดีเพราะฉะนั้นลงมือสร้างบุญสร้างความดีแต่วินาทีนี้วันนี้ต้องดีกับเมื่อวานจะดีในเรื่องอะไรก็แล้วแต่คนเราขอให้ตั้งใจอย่างนี้เดี๋ยวไปได้ถ้าไม่ตั้งใจงี้เลยตามเลยวันนี้จะต้องรวยกับเมื่อวานก็ไม่จำเป็นแต่อย่างน้อยวันนี้ไอ้ที่คิดร้ายๆยังมีอยู่ก็ต้องน้อยกว่าเมื่อวานอันนี้อยากได้วันนี้ได้ทำบุญมากกว่าเมื่อวานใช้ได้เดินหน้าไปอย่างนี้แล้วจะได้อะไรหมวดนี้อย่างน้อยทั้งหมวดนี้จะทำให้ข้าพเจ้าไม่ไฟเลวจะทำให้ข้าพเจ้าไฟดียิ่งขึ้นไปแค่นี้ก็เป็นก้าวโตของข้าพเจ้าแล้ว

นิสัยดีสำคัญกว่าความรู้เพราะนิสัยเป็นตัวกำหนดว่าเราใช้ความรู้นั้นไปในทางที่ดีหรือทางชั่วคนมีความรู้แต่นิสัยไม่ดีอาจกลายเป็นคนพาลได้สิ่งที่ควรเคารพบูชาคือคนดีบัณฑิตหรือผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งแม้คบหาไม่ได้เพราะเกินเอื้อมก็ควรกราบไหว้บูชาเรียนรู้จากคุณธรรม

ของท่านและถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแม้จะอยู่ในที่สมบูรณ์แต่ถ้ารอบตัวเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุเช่นบ่อนเหล้าหรืออบายมุขควรหลีกเลี่ยงเพราะสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการฝึกนิสัยอย่างมากปฏิบัติบูชาสำคัญกว่าอามิตรบูชาการลงมือทำดีทำบุญเปลี่ยนนิสัยให้ดีขึ้นสำคัญกว่าการถวายบูชาภายนอกพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นทุกวันไม่ต้องรวยขึ้นก็ได้แต่ต้องคิดดีขึ้นทำดีขึ้นคิดร้ายให้น้อยลงกว่าวันก่อนนี่คือก้าวที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นนิสัยดีนำทางชีวิตความรู้เป็นเพียงเครื่องมือถ้าใช้ผิดทางจะพาชีวิตหลงทางได้จงตั้งใจเปลี่ยนนิสัยวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานแล้วชีวิตจะก้าวหน้าแน่นอน

สำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องนิสัยที่ดีสำคัญกว่าความรู้ที่หลวงพ่อทัตตาชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดกับเราท่านชี้ให้เห็นนะคะว่านิสัยก็คือพื้นฐานหรือรากฐานที่ดีที่มั่นคงในชีวิตของมนุษย์เพราะนิสัยนะคะเป็นตัวกำหนดทิศทางไม่ใช่ความรู้หรือโอกาสภายนอกค่ะท่านยังฝากไว้ว่าให้เรานะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีให้เรียนรู้จากคนดีนะคะและที่สำคัญค่ะหากเรานะคะศรัทธาบุคคลใดหรือพระรูปใดองค์ใดนะคะอย่าหยุดที่การกราบไหว้ค่ะแต่จงบูชาท่านด้วยการทำดีตามค่ะถึงแม้ว่าการเปลี่ยนนิสัยนะคะจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายนะคะเพียงแค่วันนี้ค่ะเราคิดดีขึ้นทำดีมากขึ้นดีกว่าเมื่อวานก็ถือว่าก้าวหน้าแล้วค่ะก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะในการพัฒนานิสัยของตัวเองให้ดีในทุกๆวันนะคะในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทัตตาชีโวค่ะท่านได้มาแชร์ความประทับใจและก็ธรรมะที่ได้จากหลวงพ่อแล้วก็นำธรรมะเหล่านี้ค่ะไปสอนเด็กๆทุกคนในโรงเรียนในเรื่องจากเด็กเก่งสู่เด็กดีมีธรรมะเป็นพื้นฐานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะเข้มข้นขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ือเมื่อก่อนเนี่ยก็บอกว่าไอ้ครูเนี่ยโรงเรียนกระชงก็อยากจะให้เด็กเป็นเด็กเก่งอย่างเดียวโรงเรียนของเราก็คือเด็กไม่ใช่ว่าเป็นลูกของคนที่มีเงินที่พอไปเรียนข้างนอกได้เป็นลูกกรรมกรหาเช้ากินค่ำเป็นลูกของคนที่ทำงานนะคะก็สอนที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้ไปหาวิชาข้างนอกไปเรียนข้างนอกไม่มีก็เลยสอนแล้วคือครูเหนื่อยไงเหนื่อย1ชั่วโมงที่สอนน่ะถามว่าเด็กได้เท่าไหร่กับความเหนื่อยของครูหาวิธีการว่าทำไมเด็กถึงไม่ตั้งใจเรียนถึงไม่ส่งการบ้านทำงานไม่เป็นระเบียบอะไรแบบนี้ครูก็ท้อผู้บริหารก็เห็นใจครูนะว่าครูคุณเหนื่อยพอดีได้หลักของหลวงพ่อมาว่าเนี่ยเราต้องสร้างเขาในการทำงานจะต้องมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเราก็สอนเขาไปให้เขาอ่านออกเขียนได้แล้วเขาพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อพัฒนาตัวเองได้แล้วเราก็สอนเรื่องคุณธรรมเข้าไปสอดแทรกเช่นเรื่องความมีระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาการแสดงความเคารพนะคะในกิจกรรมต่างๆเมื่อเราฝึกนักเรียนได้นักเรียนอาจจะไม่เก่งแต่นักเรียนสามารถพัฒนาให้เขาเป็นเด็กดีคือเสมอคนอื่นได้นะคะเอาเขาวางรองเท้าเป็นก็ภูมิใจแหละเขาเดินสวยก็ภูมิใจแหละครูชมสักหน่อยก็ภูมิใจทำให้เขาอยากมาโรงเรียนเขาให้เห็นคุณค่าของตัวเองนะว่าเขาทำได้บางครั้งเขาอ่านหนังสือไม่ออกแหละแต่สิ่งอื่นเขาทำได้เราก็เอาจุดดีเขามาชมเขาแล้วเขาอ่านหนังสือไม่ออกเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่าก็ทำให้นักเรียนก็อยากมาเรียนครูก็มีความสุขมากขึ้นนักเรียนก็มีความสุขทีนี้เราก็สามารถที่จะไปด้วยกันได้นะการเรียนการสอนต่อไปเราก็เข้าใจเด็กมากขึ้นว่าเราจะเน้นตรงไหนช่วยนักเรียนตรง

ไงเมื่อนักเรียนทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งเดี๋ยวสิ่งต่อไปมันก็ตามมานะเมื่อเขาภูมิใจเมื่อเขาศรัทธาในตัวครูนะคะถ้าเขาศรัทธาในตัวครูเขาเชื่อมั่นในตัวครูเนี่ยอะไรมันก็เดี๋ยวก็ตามมาแล้วผู้ปกครองก็เห็นว่าอ๋อลูกเขาก็เปลี่ยนไปนะลูกเขาก็เปลี่ยนไปจนณตอนเนี้ยก็มองว่าที่เราเดินมามันไม่ผิดทางมันถูกทางที่สุดเลยที่เราได้พัฒนานักเรียนของเราให้ดีมีสติแล้วสามารถที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆให้เขาเป็นคนเก่งได้นะคะก็ถามว่าตอนนี้เราก็สู้โรงเรียนอื่นได้ในเรื่องการเรียนการสอนนะคะครูก็มีความสุขขึ้นนักเรียนก็ไปไหนคือยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขถามเขาก็ตอบอย่างมั่นใจเราก็ชื่นชมนักเรียนเราทำได้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่ภูมิใจที่ได้เอาโครงการมาใช้ได้เอาคำสอนของหลวงพ่อนะคะมาใช้ก็ขอพระคุณนะคะหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้มีโครงการเด็กดีวิสตานะให้โรงเรียนได้นักเรียนได้ปฏิบัติให้นักเรียนเป็นเด็กดีเด็กเก่งนะคะสำหรับโครงการความดีสากลนะคะที่นักเรียนได้มาปฏิบัติแล้วก็มี5ห้องชีวิตนะคะในระบบนิสัยความดีสากล5ประการที่นักเรียนได้นำมาปฏิบัติในทุกขั้นตอนในทุกกิจกรรมนะคะนักเรียนก็ได้ปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและของบุคคลทั่วๆไปนะคะพร้อมกับกฐินสำนึกของหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่นักเรียนได้กล่าวทุกปีนะคะแล้วนักเรียนก็ได้ไปร่วมบุญบอกบุญทุกคนผู้ปกครองมีส่วนร่วมสังคมมีส่วนร่วมนะคะที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้วัดร้างกลายเป็นวัดรุ่งให้สามารถนำผู้ปกครองไปทำบุญเข้ากฐินสำนึกกันทุกๆปีค่ะ

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการจิราพรสดโยมค่ะจากโรงเรียนยุวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ท่านนะคะได้แชร์ความประทับใจและธรรมะจากครูบาอาจารย์จากหลวงพ่อธรรมชโยและหลวงพ่อทัตตชโวค่ะซึ่งจากเดิมนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะโรงเรียนเนี่ยได้เน้นให้เด็กนะคะเก่งเพียงอย่างเดียวมาสู่การสร้างพื้นฐานนิสัยที่ดีให้กับเด็กค่ะผ่านคำสอนของหลวงพ่อในเรื่องของความสะอาดความมีระเบียบวินัยความมีสติแล้วก็การเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะแม้นักเรียนบางคนนะคะจะไม่ได้เก่งทางด้านวิชาการค่ะแต่เมื่อเขานะคะได้รับการปลูกฝังนิสัยที่ดีค่ะเขาก็จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่ได้มาโรงเรียนพร้อมที่จะพัฒนาพื้นฐานด้านอื่นๆต่อไปค่ะโดยเฉพาะกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์นะคะที่ทุกภาคส่วนตั้งแต่บ้านวัดโรงเรียนนะคะร่วมใจกันทำเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและก็กิจกรรมต่างๆนะคะที่โรงเรียนได้ทำนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงและเห็นผลสัมฤทธิ์ได้จริงค่ะต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการมากๆนะคะที่สนับสนุนโครงการมาอย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบันกราบขอบพระคุณค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวความประทับใจจากลูกศิษย์ท่านไหนกันต่อห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีเรตตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเรตตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาคือเราเกิดมาเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแต่รู้หรือไม่ว่าการจะกระทำพระนิพพานให้แจ้งได้นั้นจะต้องทำอย่างไรด้วยวิธีการแบบไหนจะต้องเริ่มต้นจากอะไรในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้แนะไว้ว่าการจะกระทำพระนิพพานให้แจ้งได้นั้นก็ต้องเริ่มให้ถูกต้องซะก่อนคือเริ่มด้วยการเอาใจของเรากลับมาหยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งดั้งเดิมของใจและเป็นจุดเริ่มต้นของทางไปสู่อายตนะนิพพานแต่กว่าที่ใครสักคนจะได้มารู้จักกับศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรเราไปฟังคำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่กันค่ะตำแหน่งฐานที่7สำคัญมากพยามารบดบังเอาไว้ไม่ให้เราได้มารู้มาเห็นมาเข้าใจหรือมาหยุดนิ่งตรงนี้บดบังเอาไว้จนกระทั่งเราไม่รู้จักตำแหน่งนี้เลยซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เราดับทุกข์ได้อีกทั้งพยามารก็ยังดึงใจของเราให้หลุดออกจากฐานที่7ตรึงไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วก็เอากฎแห่งกรรมบังคับเอาไว้ใจก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เนิ่นช้าต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเราจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยความไม่รู้ของเราจนกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละพระองค์ต้องสละชีวิตจนพบตำแหน่งนี้ด้วยบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วจึงพบตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยในการที่เราได้รู้จักฐานที่7ต้องถือว่าเป็นบุญของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย

ู้ชมคะการจะกระทำพระนิพพานให้แจ้งจะต้องอาศัยจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แม้พยามารจะคอยบดบังฐานที่7นี้โดยการดึงใจของมนุษย์ให้ออกนอกตัวตลอดเวลาให้ไปติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ที่อยู่ภายนอกทั้งยามหลับและยามตื่นดังนั้นเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วก็ต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งให้จงได้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเปลือกตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่ม

เบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้นะใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ได้วิธีเดียวกับที่พระองค์ท่านทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลี้ยงไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใส

บริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมาเอานิวรณ์ทั้งห้าเอาปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปที่กับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่ความหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานการพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายใน

เพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆเท่านี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของเดี๋ยวคนหลวงปู่พระผู้ปรับมาเนี่ยพระมงคลเทพนิสสจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมาลตอนท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตาม

พร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่7กำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆ สบายๆไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพ

อรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระวัตถุส่วนองค์พระทั้งจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้

เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาไปสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการจัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีถวายจอภาพ LED จำนวน2จอเพื่อใช้เป็นสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติธรรมและการเข้าถึงธรรมของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมีคณะเจ้าภาพและยอดกัลยาณมิตรมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากค่ะโดยภายในงานคณะประธานผ้าป่าและสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันจัดตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยท่าทีที่สงบเสงี่ยมและสง่างามท่ามกลางเสียงอนุโมทนาสาธุการของสาธุชนด้วยบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความปลาบปลื้มปิติและความศรัทธาของเหล่านักสร้างบารมีจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอารีพงศ์ธรรมิโกประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดสมุทรปราการและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการเป็นประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรอนงงามพูนสุขและกัลยาณมิตรอรุณพัฒน์อรุณพลธนาพงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจอ LED เพื่อการบรรลุธรรมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พิธีกล่าวคำถวายปานะพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะประธานรองและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่ได้สละทรัพย์ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่องานพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ในการขยายงานเผยแผ่ศีลธรรมและรองรับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมาสร้างบารมีร่วมกันค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มเย็นค่ะโดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก13ท่านรวมทั้งสิ้น25ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิติพลญาณคุโตได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Lightness is the key หรือความเบาคือกุญแจสู่สมาธิซึ่งเป็นสัปดาห์ที่4ของซีรีส์ Consciousness and Comfort โดยพระอาจารย์ได้เปิดด้วยแนวคิดที่พลิกความเข้าใจเดิมของหลายคนว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่การบังคับใจให้นิ่งแต่คือการเชิญชวนใจให้นิ่งเพราะทุกครั้งที่เราพยายามบังคับยิ่งฝืนยิ่งตึงยิ่งเครียดเปรียบเสมือนการกดน้ำในทะเลสาบเพื่อให้ผิวน้ำนิ่งผลที่ได้กลับยิ่งก่อคลื่นมากขึ้นแต่หากปล่อยให้ลมสงบเองน้ำก็จะนิ่งเองโดยธรรมชาตินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้อธิบายถึงสบายคำไทยที่สื่อถึงความรู้สึกเบาสบายและรู้สึกเหมือนอยู่บ้านว่าเป็นสภาวะที่เราต้องการในการนั่งสมาธิเริ่มจากการปล่อยความตึงในร่างกายจากศีรษะลงไปถึงปลายเท้าผ่อนคลายหน้าผากดวงตากลามบ่าและปล่อยให้ร่างกายทั้งหมดรู้สึกเบาเหมือนลอยอยู่ในน้ำอุ่นสำหรับจิตใจพระอาจารย์ย้ำว่าความคิดที่ผ่านมาในระหว่างการนั่งสมาธิไม่ใช่ความล้มเหลวเพียงแต่ให้เห็นแล้วปล่อยเหมือนนั่งอยู่ในรถมองต้นไม้ป้ายข้างทางผ่านไปเราเห็นแต่ไม่จำเป็นต้องกระโดดออกไปจับทุกอย่างและสิ่งสำคัญคือการวางใจอย่างเบาเหมือนขนนกที่ค่อยๆลงสัมผัสผิวน้ำนิ่งๆโดยไม่ทำให้เกิดแม้แต่

และรอกขึ้นท้ายที่สุดพระอาจารย์ฝากให้นำความเบาติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะติดอยู่ในรถอยู่ในการประชุมที่ตึงเครียดหรือกำลังเคลื่อนโทรศัพท์จนรู้สึกท่วมท้นให้ลองหยุดปล่อยบ่าลงหายใจออกแล้วสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะความสงบไม่ได้มาจากการผลักแต่มาจากการปล่อยซึ่งผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้กล่าวตรงกันว่านั่งสมาธิง่ายขึ้นมากรู้สึกชอบนั่งแล้วมีความสุขหลายท่านบอกว่าตอนนี้การนั่งสมาธิกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วต้องนั่งทุกวันเพราะเป็นช่วงเวลาเดียวเลยที่สมองได้พักค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์พร้อมทางรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 น.เริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินรวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 น.พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภการประเล้าประโลมของภรรยาเก่าของภิกษุจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ครั้งนั้นในพระนครสาวัตถีมีกุลบุตรคนหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วรู้สึกเลื่อมใสจึงขอบรรพชาถวายตนในพระพุทธศาสนาครั้นบวชแล้วภิกษุนั้นก็ไปบิณฑบาตกับอาจารย์และพระอุปัชฌาย์แต่อาหารที่ชาวบ้านถวายกลับมีไม่เพียงพอบางครั้งภิกษุนั้นจึงได้รับเพียงน้ำข้าวบ้างหรือข้าวตังข้าวตากบ้างซึ่งไม่พออิ่ม
1: วันนี้ได้กินน้ำข้าวอีกแล้วเฮ้ยกินแค่เนี้ยจะไปพออิ่มที่ไหนกัน
0: เมื่อมีอาหารไม่พออิ่มภิกษุนั้นก็ถือเอาอาหารที่ตนได้แล้วกลับไปยังบ้านของภรรยาเก่าเห็นดังนั้นก็เอาภัตตาหารในบาตรทิ้งเสียแล้วถวายอาหารอย่างดีที่เตรียมไว้แก่ภิกษุนั้น
2: โอ้โหทำไมในบาตรของหลวงพี่เนี่ยมีแต่น้ำข้าวล่ะจ๊ะไม่ได้การล่ะเดี๋ยวน้องเนี่ยจะเอาอาหารดีๆเนี่ยมาถวายดีกว่านะจ๊ะ
0: ภิกษุนั้นติดในรถอาหารภรรยาเก่าจนในเวลาต่อมาภิกษุนั้นก็คิดจะสึกเพื่อกลับไปอยู่กับภรรยาเก่าเมื่อคิดได้ดังนั้นจึงไปหาพระอาจารย์และอุปัชฌาย์เพื่อขอสึก
1: พระอาจารย์ข้ามาขอสึกขอรับเจ้าก็ตั้งใจบวชแต่แรกทำไมถึงคิดจะสึกเสียล่ะข้าไม่สามารถตัดภรรยาเก่าได้ขอรับ
3: ถ้าเช่นนั้นเจ้าจงไปเฝ้าพระศาสดาก่อนเถิด
0: พระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์นำภิกษุนั้นเข้าเฝ้าเมื่อพระศาสดาทรงรู้ว่าภิกษุนั้นต้องการละจากเพศบรรพชิตแล้วจึงตรัสเตือนสติภิกษุนั้นดูก่อนภิกษุเมื่อชาติก่อนเธออาศัยหญิงนี้จึงได้รับการตัดศีรษะด้วยดาบพระศาสดาทรงตรัสดังนี้แล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตกาลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพารา

0: วันหนึ่งมหาโจรได้ปล้นเรือนของเศรษฐีแห่งหนึ่งได้ทรัพย์สมบัติมามากมายชาวเมืองทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้กราบทูลต่อพระราชา
1: ตอนนี้มีมหาโจรออกปล้นในเมืองของเราสร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านทั้งหลายขอพระองค์ทรงโปรดให้จับโจรผู้นี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
0: พระราชาทรงรับสั่งให้ทหารที่รักษาพระนครไปจับมหาโจร นั้นจนในเวลาต่อมาก็สามารถจับมหาโจรได้พร้อมของกลาง
2: พวกเราจับตัวมหาโจรได้พร้อมของกลางแล้วพระเจ้าค่ะ
3: ดีมากเอามันไปตัดหัว
0: ขณะที่มหาโจรถูกนำตัวไปประหารนั้นหญิงคณิกานางหนึ่งนามว่าสามาเป็นนางคณิกาที่พระราชาทรงโปรดปรานเห็นมหาโจรนั้นก็เกิดต้องตาต้องใจเกิดความรักใคร่ในตัวโจรนั้น
4: โจรผู้นี้เนี่ยรูปงามเหลือเกินดีล่ะเราอ่ะจะเอามาเป็นสามีของเราให้ได้
0: นางสามามอบทรัพย์พันหนึ่งให้หญิงคนรับใช้เพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่โดยอ้างว่ามหาโจรผู้นี้เป็นพี่ชายของนางสามาผู้เป็นที่โปรดปรานของพระราชา
4: โจรผู้นี้เป็นพี่ชายของนายข้าท่านโปรดรับเงินนี้ไว้แล้วปล่อยตัวไปเถิด
2: จะให้ข้าปล่อยไปได้ยังไงโจรเนี่ยใครๆก็รู้ว่าทางการต้องการตัวถ้าข้าปล่อยไปหัวได้หลุดจากบ่ากันพอดี
4: ท่านก็ช่วยหน่อยเถิดเงินนี่จำนวนก็ไม่น้อยถ้าท่านรับไว้ก็สบายไปหลายปีเลย
0: เจ้าหน้าที่ผู้คุมตัวมหาโจรอยากได้เงินสินบนนั้นจึงได้วางแผนที่จะสับเปลี่ยนตัวมหาโจรกับคนอื่นโดยให้หญิงรับใช้กลับไปบอกอุบายนี้แก่นางสามา
2: จะว่าไปมันก็พอมีทางถ้าเจ้าหาคนมานั่งในรถนั่นแทนได้ก็คงไม่มีใครรู
0: ้ในการนั้นมีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งหลงรักนางสามาให้ทรัพย์พันหนึ่งทุกวันแม้วันนั้นบุตรเศรษฐีก็นำทรัพย์หนึ่งพันมาให้แก่นางเช่นเคย
5: น้องสามาวันนี้พี่เอาเงินมาให้เจ้าเหมือนเดิมมามะมาให้พี่ชื่นใจหน่อยเจ้าคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่า
0: ฝ่ายนางสามาเมื่อรับทรัพย์พันหนึ่งแล้วก็แกล้งร้องไห้แล้วจึงหลอกให้บุตรเศรษฐีทำตามอุบายที่นางวางไว
5: ้น้องสามาเจ้าร้องไห้ทำไมใครรังแกเจ้าบอกพี่สิ
4: จนที่ถูกจับได้เมื่อคืนเป็นพี่ชายของข้าเองต้องเอาเงินนี้ไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อปล่อยพี่ชายของข้า
5: แบบนี้นี่เองเจ้าไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวข้าจะนำเงินนี่ไปเองเจ้ารอฟังข่าวดีที่นี่เถิด
0: นางสามาหลอกให้บุตรเศรษฐีนำทรัพย์พันหนึ่งไปให้เจ้าหน้าที่เมื่อบุตรเศรษฐีไปถึงก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวไว้แล้วจับเปลี่ยนตัวกับมหาโจรโดยให้มหาโจรนั่งอยู่ในยานที่มิดชิดแล้วส่งตัวไปให้นางสามาส่วนบุตรเศรษฐีนั้นถูกนำตัวไปตัดศีรษะในยามดึกแล้วเสียบร่างไว้ที่หลาว
2: อย่าโทษข้าเลยข้าจะโทษก็โทษที่เจ้าโง่เองเถิด
5: อย่าท่านเข้าใจผิดแล้วปล่อยข้าไปเถิดข้าไม่ใช่โจรปล่อยข้า
0: ตั้งแต่นั้นมานางสามาก็ไม่รับแขกอีกเที่ยวอภิรมย์ชมชื่นอยู่กับมหาโจรฝ่ายโจรเมื่อเห็นพฤติกรรมของนางสามาแล้วก็คิดได้ว่าหากนางมีใจให้ชายอื่นเมื่อใดก็คงคิดฆ่าตนได้เช่นกัน
4: ท่านพี่คิดอะไรอยู่เหรอจ๊ะมามะข้าน่ะจะนวดให้ท่านพี่เอง
6: เปล่าจ้าพี่คิดว่าโชคดีเหลือเกินที่ได้มาอยู่กับเจ้านะนางสามาผู้นี้หากวันข้างหน้าเกิดชอบใจชายอื่นก็คงฆ่าเราได้เช่นกันเราควรหนีไปที่ที่อื่นดีกว่า

0: วันหนึ่งมหาโจรได้ออกอุบายที่จะหลบหนีโดยแกล้งชวนนางสามาไปเที่ยวเล่นในสวนอุทยานครั้นไปถึงสวนอุทยานแล้วก็ทำทีเหมือนต้องการจะร่วมอภิรมย์จึงพาเข้าไประหว่างพุ่มต้นยี่โถแห่งหนึ่งทำทีเหมือนสวมกอดนางสามานั้นแล้วจึงกดนางลงจนสลบจากนั้นจึงปลดเครื่องอาภรณ์ทั้งปวงนำติดตัวหลบหนีไปด้วย
1: อย่าโทษข้าเลยนะอยู่กับเจ้าวันหนึ่งข้าก็ต้องตาย
0: ต่อมาเมื่อนางสามาฟื้นขึ้นไม่เห็นมหาโจรถามหญิงรับใช้ก็ไม่มีใครเห็นนางจึงคิดว่ามหาโจรสำคัญว่านางตายแล้วจึงกลัวแล้วหลบหนีไป
2: โถท่านพี่คงคิดว่าน้องตายแล้วจึงตกใจหนีไป
0: ตั้งแต่นั้นมานางสามาก็เฝ้าคร่ำครวญถึงมหาโจรไม่เป็นอันกินอันนอนคิดแต่จะหาทางนำตัวมหาโจรกลับมาให้ได้นางได้เชิญพวกคนนักฟ้อนมาแล้วมอบทรัพย์พันหนึ่งเพื่อให้แสดงขับร้องเพลงในที่ต่างๆเพื่อบอกให้มหาโจรรู้ว่านางยังมีชีวิตอยู
2: ่ท่านจะให้พวกเราทำยังไงก็ว่ามาเถิดพวกเจ้าไปที่ไหนก็จงร้องเพลงบอกให้สามีของข้ารู้ว่าข้าน่ะยังมีชีวิตอยู่หากพบสามีข้าแล้วจงนำเขากลับมาหาข้าหรือถ้าเขาไม่มาก็จงส่งข่าวมาเถิด
0: พวกนักฟ้อนรำรับเงินมาแล้วก็ทำการแสดงตามสถานที่ต่างๆจนกระทั่งมาถึงบ้านปัจจันตคามแห่งหนึ่งที่มหาโจรนั้นหนีมาอยู่
3: ท่านกอดรัดนางสามาด้วยแขนในสมัยที่อยู่ในกอชบามีสีแดงเธอได้สั่งความไม่มีโรคมายังท่าน
0: มหาโจรได้ฟังบทเพลงแล้วก็แปลกใจไม่เชื่อว่านางสามายังมีชีวิตอยู่จึงได้เข้าไปพูดคุยกับบรรดานักฟ้อนเหล่านั้น
1: ฮะที่เจ้าว่านางสามายังไม่ตายน่ะเป็นความจริงหรือ
3: ท่านคงเป็นสามีของนางสินะนางให้พวกเรานำตัวท่านกลับไป
1: ข้าไม่เชื่อหรอกนางตายไปแล้ว
3: นางยังไม่ตายจริงๆตอนนี้นางเฝ้าแต่คิดถึงท่านโอดกลับไปกับเราเถิด
0: มหาโจรได้ฟังดังนั้นก็รู้ว่านางสามายังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ปรารถนาจะกลับไปอยู่กับนางจึงบอกกับบรรดานักฟ้อนรำให้กลับไปเสีย
1: พวกเจ้ากลับไปเถิดข้าไม่ต้องการอยู่กับนางที่ฆ่าได้แม้กระทั่งคนรักเก่าวันข้างหน้าหากนางพบคนที่ถูกใจนางก็คงฆ่าเราได้เช่นกัน
0: บรรดานักฟ้อนทั้งหลายได้กลับไปบอกสิ่งที่มหาโจรพูดแก่นางสามาเมื่อนางได้ฟังดังนั้นก็สำนึกในความผิดของตนแล้วเลิกล้มความตั้งใจที่จะนำตัวมหาโจรกลับมา
2: ผิดไปแล้วสมควรแล้วล่ะที่ท่านพี่จะทิ้งข้าไป
0: พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศสัจจะแล้วทรงประชุมชาดกในเวลาจบสัจจะภิกษุผู้กระสันถึงภรรยาเก่าก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลบุตรเศรษฐีในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุรูปนี้นางสามาในครั้งนั้นได้เป็นปุราณทุติยิกาภริยาเก่าส่วนโจรในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชนี้แหละ

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพไม่มีประมาณกราบคารวะมหาเถรานุเถระทุกรูปพระเดชพระคุณคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูแม่ใหญ่เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านเลยนะวันนี้ก็มาพบกันในยามค่ำคืนนะบรรยากาศนะก็เรียกว่าความสุขก่อนนอนนะบรรยากาศของครอบครัวนะแก้วครอบครัวธรรมกายนะครอบครัวนะผู้รักบุญทั้งหลายนะนะเราจะได้หลับสบายนะหลับสบายนะโดยเพราะนะFC นะโดยเพราะรุ่นคุณน้าคุณแม่คุณป้าคุณยายนะนะซึ่งอยู่ที่บ้านนี่เป็นพระเจดีนะนะมีอะไรดีๆก็ฟัง DMCนะจะฟัง GBN นะแล้วก็เอาไปเล่าลูกหลานนะนะเพราะส่วนใหญ่ลูกๆหลานๆก็ติดยายเนาะนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในวัยทำมาหากินฉะนั้นเรื่องความดีเรื่องความคุ้นวัดนะเรื่องบุญกุศลก็จะได้จากคุณยายเนี่ยนะจากอาม่านี่แหละเนาะดังนั้นก็นะคืนนี้ก็ฟังสบายๆสไตล์นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะหลวงพี่ก็เป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะก็เรียกว่าก็เอาจากที่ท่านนะได้นะถ่ายทอดนะนะเราเองก็เรียกว่านะน้อมมามอบให้กับนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกๆท่านนะแต่ก่อนอื่นนะหลวงพี่เองก็ตั้งใจว่าทุกครั้งที่มาก็อยากจะมามอบความสุขนะให้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันนะก็จะมีหัวข้อเกี่ยวกับความสุขเนาะนะครั้งนี้เอาปกิณกะความสุขนะฮันเริ่มต้นรายการก็ต้องสุขก่อนเลยเนาะด้วยการสุขสันต์วันเกิดนะเดือนมิถุนายนจ้านะด้วย MV

นะก็ขออำนวยอวยพรนะนักเรียนบ้านฝันในฝันให้ทุกท่านนะรวยบุญรวยบารมีคิดปรารถนาสิ่งใดที่ดีก็สมหวังดังใจนะให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายติดตามตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญนะมาเข้าสู่นะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่นะเจ้าอาวาสนะหัวหน้าศูนย์สาขาภายในประเทศนะภายในประเทศประมาณ137ท่านเนี่ยนะกว่า100กว่า0เนาะนะก็ได้มาปีหนึ่งก็จะมารวมตัวนะแล้วก็มาหยุดใจนะมาพึ่งปฏิบัติธรรมกันที่นะอาสมพุทธบุตรนะกับอาคารปฏิบัติธรรม60ปีนะซึ่งก็เข้าโครงการมาตั้งแต่วันที่8มิถุนายนนะตอนนี้ท่านก็ยังประพฤติปฏิบัติธรรมกันอยู่เนาะนะเขาเรียกว่านะเพราะว่านะก็เป็นบรรยากาศที่นะพระพี่พระน้องนะได้มาเจอกันหลังจากที่เป็นตัวแทนหลวงพ่อนะเป็นขุนพลแนวหน้าแห่งกองทัพธรรมนะไปขยายพระพุทธศาสนาในพื้นที่นะหลายรูปก็ไปตั้งแต่พรรษาน้อยๆจนปัจจุบันก็โอ้โห30 40พรรษาแล้วไปตั้งแต่อายุน้อยๆนะตอนนี้ก็นะก็เค้าเรียกว่านะอายุเขาเรียกว่านะแก่บุญแก่บารมีกันทีเดียวเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ที่เราลูกๆหลวงพ่อแล้วก็ญาติโยมเนี่ยได้บุญใหญ่ๆในพระพุทธศาสนากับพระสังฆาธิการเช่นโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นต้นหรือโครงการที่เราจัดถวายทายธรรมมหาสังฆทาน 40,000 วัด 22 เมษายนที่ผ่านมาที่เราได้เนื้อนาบุญมาทำบุญทั้งประเทศนี่นะทั้งแผ่นดินเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยนะโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็ได้เจ้าวาดนะแล้วก็หัวหน้าศูนย์สาขาประธานส่งเสริมธรรมจังหวัดนะประธานโซนผู้สานงานทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ไปอยู่ในพื้นที่นะจนเป็นที่รู้จักของคณะสงฆ์นะแล้วก็ไปสนองงานการคณะสงฆ์ก็เรียกว่าเราอยู่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเนาะเขาไปสนับสนุนการคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเรื่องบวชสามเณรเรื่องการบวชพระนะหรือกิจกรรมงานสงฆ์นะอยู่กันมายาวนานนะแรกๆก็อยู่เหมือนเราไปคนไม่รู้จักเนาะนะหรือบางคนก็ไม่เข้าใจอยู่ไปก็เริ่มเป็นญาตินะเป็นเรียกเข้าร่วมประชุมเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยขึ้นนะเป็นพระในท้องถิ่นแต่ปัจจุบันพอพวกเราได้มีโอกาสไปสั่งสมบุญถวายมหาทานบารมีกับท่านนะท่านก็เห็นความตั้งใจจริงใจแล้วก็ถวายในยามยากนะพอหลังจากโควิดที่ผ่านมานี่ก็เศรษฐกิจต่างๆก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวแบบเหมือนเดิมเนาะฉะนั้นพอโยมลำบากวัดก็ลำบากด้วยนะบุญมันเนื่องถึงกันนะนะแต่ว่าในความลำบากก็เป็นวิกฤตนะที่นะเมื่อเราได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญเหมือนเศรษฐีในการก่อนครั้งพุทธกาลเราก็จะปลื้มๆนะอะไรที่มันปลื้มๆเนี่ยเราต้องใช้เจตนาอันแรงกล้าใช้ความวิริยะกว่าจะได้ทรัพย์มาเนาะพระท่านเองก็ต้องอาศัยกำลังใจในการนะอยู่รักษาวัดรักษาพื้นที่เนาะนะฉะนั้นได้ยิ่งในยุคนี้นะศรัทธาคนก็ไม่เหมือนเดิมนะด้วยสภาพสังคมที่เร่งรีบก็ไม่ได้มีโอกาสได้แวะเวียนไปที่วัดนะก็ฉะนั้นมันก็ห่างเหินกันไปแต่ว่าด้วยเป้าหมายของการบวชนะที่ท่านทำประโยชน์ตนทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็ประโยชน์ท่านนะที่ครูบาอาจารย์ฝากฝังงานไว้นะแล้วก็ด้วยความเสียสละของท่านท่านก็ดูแลนะจนวันนี้เราก็กลายเป็นเหมือนครอบครัวเป็นญาติแล้วนะพุทธบุตรนะก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเนาะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเนี่ยก็ได้จากนะสาขาทั้งหลายเนี่ยร้อยกว่าสาขาแหละที่เป็นตัวแทนนะเพราะถ้าลำพังแค่วัดพระธรรมกายวัดเดียวไปนิมนต์นะมันก็จะได้แต่ก็ยากมากเนี่ยแต่นี้หลายรูปท่านมาด้วยความคุ้นเคยความไว้วางใจแล้วก็ความรักนะนะอยากให้กำลังใจวัดพระธรรมกายนะให้กำลังใจหลวงพ่อธรรมชโยนะฉะนั้นเนี่ยภาพก็ได้ปรากฏขึ้นที่ผ่านมานะก็ต้องขออนุโมทนานักเรียนอุบาลฝันในฝันท่านเจ้าภาพมหาเศรษฐีทุกท่านงานที่สนับสนุนร่วมปัจจัยถวายปัจจัยถวายกำลังใจกับเนื้อนาบุญทุกประเทศเนาะสาธุนะ
นะรวยๆเนาะนะมันนี่นะนะแล้วก็ฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ท่านเองก็ได้กลับมานะกลับมาก็เรียกว่าพักกายพักใจนะและขณะเดียวกันนะพอท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้หล่อหลอมนะฟังเมื่อวานก็หลวงพ่อทัตตะชีโวนะท่านก็เมตตานะลงให้โอวาทนะนะซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะในขณะเดียวกันก็ได้มาฟังทบทวนโอวาทของครูไม่ใหญ่มโนมณิธานนะผ่านนะก็เรียกสื่อหรือผ่านพระเถระนะนะพระพี่ชายนะก็ทำให้มีบรรยากาศที่หล่อหลอมและท่านเองก็พอได้มาขบฉันได้มาจำวัดด้วยกันได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะแลกสารทุกข์สุขดิบกันนะค่าน้ำค่าไฟเป็นยังไงบ้าง นะบางที่บอกโอ้นี่ผมเดือนละ 3,000 นะนะพออีกสาขานึงโอ้หลักพันอย่าเพิ่งทุกข์เลยผมหลักหมื่นเนาะเออนะฉันนะหลักพันหลักหมื่นคุยกันอีกที่นึงมาโอ้เนี่ยผมหลักแสนเนาะ นะเขาเรียกว่าแต่ว่าท่านเองก็ใจสู้เนาะก็มาเห็นว่าต่างคนก็ต่างสู้มันก็มีกำลังใจอันว่าแล้วก็มี MV นะซึ่งนะหลวงพ่อธรรมะก็ตั้งแต่สมัยที่มารวมกันในยุคนะมาหลายสิบปีแล้วก็ท่านก็ตั้งใจให้นะลูกชายนะขอหลวงพ่อเนี่ยนะเขาเรียกว่าเข้าถึงพระภายในนะมีที่พึ่งนะแล้วก็พอเราสว่างโลกก็สว่างนะหนึ่งนอกหนึ่งในนะว่าแล้วเดี๋ยวมาชม MV เพลงหนึ่งนอกหนึ่งในบรรยากาศของการประพฤติธรรมนะที่อาสมพุทธบุตรและที่อาคาร60ปีนะของพระอาจารย์เจ้าอาวาสศูนย์สาขาหัวหน้าศูนย์สาขานะทุกท่านกันนะ

พวกเราได้อนุโมทนากับทุกรูปทุกท่านเนาะสาธุสาธุสาธุเนาะเรียกว่าวันนี้ก็มีเรียกว่าบรรยากาศเนาะนะแต่ก่อนที่จะเข้าไปบรรยากาศวันนี้ก็มีตัวอย่างของเขาเรียกว่ามิวสิกวิดีโอนะของศูนย์สาขานะที่ไปสร้างบารมีเนาะนะก็โดยเวลาอันจำกัดนะก็นะทางทีมไอดีมก็ได้ทำเป็น MV ประมวลภาพนะชื่นชมยกย่องในการสร้างบารมีแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับพระน้องหรือนักสร้างบารมีนะหรือสาขาต่างๆได้เห็นได้มีกำลังใจกันซึ่งเมื่อกี้ได้กล่าวถึงว่านะได้ทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะหลวงพ่อท่านก็เน้นนะว่านะพระแท้นะก็ต้องบวชนะให้ได้ทุกกายเนาะบวชให้ได้ทุกกายเนาะแล้วก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายนะบวชภายในนะระหว่างที่เรากำลังประลบความเพียรนะเราก็ทำประโยชน์กับพระศาสนานอกจากเรามาพึ่งพระศาสนาแล้วก็ให้พระศาสนาได้พึ่งด้วยแล้วก็เป็นการประกาศคุณของครูบาอาจารย์ไปด้วยเนาะแล้วก็เป็นการสั่งสมบุญบารมีของเราไปด้วยส่วนหลวงพ่อทัตตะท่านก็จะมาขยายความในภาคปฏิบัติอีกหลายๆเรื่องนะจากพระไตรปิฎกนะแล้วก็จากประสบการณ์ของท่านอย่างเช่นท่านบอกพระภิกษุเนี่ยคือใครนะคะถามเนาะพระภิกษุก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้ไว้ได้หลายความหมายทีเดียวเนาะหลายนัยยะจะเป็นผู้ที่ขอนะภิกษุเป็นผู้ขอแต่การขอนี้ขอแบบพระอริยะนะขอด้วยอาการที่สำรวมเป็นปกตินะคือมาโปรดนะมาโปรดเนาะจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่นะจะมีศรัทธาหรืออยากจะเอาบุญไหมนะหรือว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารนะพระภิกษุคือผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารนะนะฉะนั้นหรือผู้ทำลายกิเลสนะจะเป็นชาวบ้านก็คือผู้ชายที่ออกบวชเนาะงั้นประชากรในโลกเนี่ยนะก็ทั้งหมดเลย 7,000 8,000 ล้านเนี่ยหลวงพ่อตัตตะท่านก็บอกแยกแยะเลยก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่ม1นักบวชนะนี่แหละพระภิกษุเราเป็นต้นแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของคารวาสนะคฤหัสถ์นะนะซึ่งก็2กลุ่มนี้ก็เรียกว่าอยู่ในโลกใบนี้นะแต่ทั้ง2กลุ่มนี้ก็ต้องฝึกนะท่านบอกว่าก็ต้องถ้าเราจะเป็นพลโลกพลโลกคือเป็นกำลังของโลกใบนี้ก็ต้องเป็นมิตรแท้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราผลาญโลกนะก็จะเป็นมิตรเทียมฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เราสิ่งที่เราต้องฝึกนะทั้งพระทั้งคฤหัสถ์คือการเป็นมิตรแท้นี่ท่านก็มาตอกย้ำซ้ำเดิมนะแล้วก็ท่านเองก็เมตตาให้ข้อคิดในเรื่องของวัดสาขานะเพราะว่าศูนย์สาขาเราเนี่ยสร้างมาเพื่อการประพฤติศึกษาธรรมประพฤติธรรมเผยแผ่ธรรมแล้วก็ปกป้องธรรมนะให้พระศาสนามั่นคงก็ต้องมี4องค์ประกอบนี้ท่านก็นะให้ภาพในใจว่าสาขาเราเนี่ยนะแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะไม่ได้เหมือนวัดนะเพราะเราก็ปรับตามที่แบบเน้นฟังก์ชันนะเน้นฟังก์ชันเน้นการใช้ส่วนการโชว์ก็เป็นผลพลอยได้ฉะนั้นอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็จะไม่เอาบวกกับปัจจัยที่จำกัดเราก็จะสร้างให้เรียบง่ายเนาะนะยกเว้นที่เป็นวัดวาอารามหรือเป็นถิ่นเดิมของชาวบ้านไอ้ตรงนั้นก็จะมีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะตรงนั้นก็ต้องรักษาไว้ฮันวัดสาขาปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนแดนศักดิ์สิทธิ์นะของการเข้าถึงธรรมนี่ท่านให้ภาพเลยเนาะว่าเมื่อเราใครก็ตามที่มาที่วัดหรือตัวพระเองอยู่ที่สาขาเนี่ยเราต้องทำนี้เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ในการเข้าถึงธรรมนะพอเรามีภาพนี้ว่าเข้ามาที่นี่เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์เข้าถึงธรรมเราก็จะทำให้ปัจจัยต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมนะอย่างเช่นข้อแรกที่บอกเป็นที่เก็บพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะที่เก็บพระธรรมซึ่งพระธรรมก็เก็บอยู่ในตัวพระสงฆ์ฉะนั้นพระสงฆ์เองก็ต้องนะศึกษานะในการศึกษาคือการฝึกตัวเองไปด้วยเนาะก็คือเป็นทั้งพหูสูตรไปด้วยเป็นผู้มีศิลปะไปด้วยนะแต่จะฝึกได้มันก็ต้องศึกษาก่อนแต่ศึกษาเสร็จก็ต้องเอาไปฝึกด้วยเนาะนะเสขียวัตรนะนะหรือว่าศีลทั้ง227ข้อเป็นต้นเนาะพอฝึกเสร็จเนี่ยนะเราก็ต้องสร้าง
นะผู้ที่รักษาธรรมเพิ่มขึ้นคือสร้างนักบวชนะครับบางรูปไปรูปเดียวนะครับก็พออยู่ไปก็ต้องสร้างนะนักบวชขึ้นมาสร้างทีมขึ้นมาให้เป็นนะสามารถรับกฐินได้นะจะได้ดูแลรักษาวัดได้ดูแลสาขาได้ขณะเดียวกันก็จะได้ช่วยกันอบรมต่อไปอันนี้ก็เป็นที่เก็บพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะทั้งตัวพระที่บวชแล้วก็ขยายนักบวชประการที่สองเป็นสถานที่ศึกษาสั่งสอนอบรมศีลธรรมของชุมชนนะซึ่งหลวงพ่อตาท่านก็ให้ข้อคิดว่าเราอุตส่าห์บวชพระกำลังทำพระนิพพานได้แจ้งงั้นเราก็เอาประโยชน์ตนก่อนแล้วกันชาวบ้านไว้ก่อนท่านบอกถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวชาวบ้านคิดบ้างไม่ใส่บาตรเราก็อด นะถ้าตราบใดที่ยังต้องนะบิณฑบาตนะเราก็ต้องตอบแทนคุณเขาด้วยเนาะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วก็มโนมติทานของบรมครูสมเด็จพ่อนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั้นทำไปควบคู่กันไปไม่ต้องรอให้พร้อมแต่ทำไปพร้อมๆกันฉะนั้นข้อที่สองก็ต้องเป็นสถานศึกษาสั่งสอนอบรมศีลธรรมของชุมชนด้วยนะไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะหรือแค่พักผ่อนเนาะแต่ว่ามาแล้วเนี่ยให้ชุมชนได้มีโอกาสมาศึกษานะซึ่งศึกษานี้ก็ศึกษาจากสิ่งที่เขาเห็นความสะอาดความเป็นระเบียบหรือความสบายใจความร่มรื่นนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ได้ฟังธรรมะนะได้เขาเรียกว่าเย็นกายเย็นใจนะแล้วก็ที่สำคัญลูกหลานของเขาเมื่อเข้ามาแล้วนะก็มีเขาเรียกว่ากลับไปที่บ้านก็ไปช่วยถูบ้านไปช่วยทำความสะอาดบ้านพูดเพราะๆกับคุณพ่อคุณแม่กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอนนะเหมือนโครงการวีสตาเงี้ยเป็นต้นเนาะก็เป็นก็เรียกว่าเป็นการคิดกุศลนะก็เรียกว่ากุศโลบายเป็นกิจกรรมขึ้นมาให้เด็กๆร่วมกันอย่างสนุกนะผ่านบทฝึกนะเป็นต้นนะหรือโครงการจัดสอบธรรมนาธรรมะทางก้าวหน้าหรือการสวดธรรมจักรต่างๆประการที่สามเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประกอบพิธีกรรมร่วมกับชุมชนด้วยนะในวันสำคัญของพระพุทธศาสนานะหลักๆ ก็มีมาฆบูชาวิสาขบูชานี่เดี๋ยวใกล้จะถึงเลยเนาะอาสาฬหบูชานะเข้าพรรษาออกพรรษาอย่างนี้เป็นต้นนะนะก็จะได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามนะนะผ่านพิธีกรรมพิธีการทั้งหลายนะดังนั้นก็ให้คำจำกัดความไว้วัดสาขาคือแดนศักดิ์สิทธิ์ของการเข้าถึงธรรมนะทั้งเก็บรักษาพระธรรมทั้งเป็นสถานศึกษาธรรมแล้วก็เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมนะเป็นต้นนี่นะนี่ก็พอเอามาแบ่งบรรยากาศให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันเนาะนะพอเป็นเนื้อหาสาระในการนะส่วนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะนะแต่ที่พูดมาทั้งหมดนี่โหนะหลวงพี่เองได้มีโอกาสได้ฟังพระพี่ท่านเล่าบรรยากาศในการเผยแผ่ธรรมบวกก็ได้ฟังนะรูปได้เห็นภาพบรรยากาศหรือบางที่เราได้ไปด้วยตัวเองหรือบางที่เราไม่ได้ไปเห็นท่านที่ยุคบุกเบิกแต่ก็ได้ฟังตำนานมายาวนานเนาะนะที่แรกเนี่ยนะจะพาพวกเราไปชมนะที่เหนือเลยถ้าพูดถึงวัดสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่เรานึกถึงวัดไหนบ้างเอ่ยวัดบ้านขุนจะมาเป็นอันดับต้นๆเลยเนาะฉะนั้นเนี่ยนะวัดบ้านขุนนะอยู่ที่อำเภอฮอดนะจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมเอ่ยซึ่งท่านเองก็สมัยนี้ปัจจุบันที่เราสามารถไปประพฤติปฏิบัติธรรมนะที่นั่นได้อย่างสบายสะดวกปลอดภัยก็เพราะว่าได้ลูกหลวงพ่อเนี่ยเสียสละไปทำมวลชนก่อนไปสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านนะก็ไปฝังตัวนะโดยที่ไปนำประโยชน์ไปให้กับเขาเอานำธรรมะไปให้กับเขาให้กับลูกหลานเขาจนเขาไว้เนื้อเชื่อใจและพอเรามีโอกาสไปประพฤติธรรมจากคนเมืองเขาเห็นเขาก็จะเข้าใจว่ามาทำอะไรกัน

นั่งสมาธิเนาะที่พนาวัดเป็นต้นที่กิ่วลมเป็นต้นที่บ้านขุนเป็นต้นวัดวังกองแม่สนามหลายๆที่เลยเนาะก็ต้องอนุโมทนากับพวกเราที่เคยขึ้นไปปฏิบัติธรรมเนาะสาธุอันที่วัดบ้านขุนเองก็มีเจ้าวาดก็คือพระวชิระกิตโสพลพอพูดชื่อนี้ท่านซึ่งเป็นท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเลยนะเราอาจจะแต่เรารู้จักในนามที่ว่าเจ้าคุณแสนดอยใช่ไหมเอ่ยนะซึ่งเป็นนามที่หลวงพ่อธรรมะท่านตั้งให้นะเพราะว่าท่านเองก็เป็นผู้ที่ไปทุกดอยเลยเข้าทุกบ้านนะจนชาวบ้านเข้าใจนะแล้วก็เชื่อแล้วก็เคารพนะแล้วก็เป้าหมายของนะหลวงพ่อนะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะโหนะเจริญรุ่งเรืองมากเลยมีทั้งพระภิกษุสามเณรนี่ก็ได้ปริญญาธรรมประโยค9ด้วยนะปีนี้เนาะโอ้สาธุเนาะแล้วก็มาหาปริญญาอีกหลายรูปเลยแล้วล่าสุดก็เพิ่งจัดปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการนะที่ภาคเหนือไปด้วยเนาะเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฉะนั้นท่านก็ทำงานพระศาสนาดูแลชุมชนทำงานพระศาสนาจนได้รับความไว้วางใจเป็นเจ้าคณะตำอำเภอขณะเดียวกันทุกโครงการของหลวงพ่อท่านก็ทำมาตลอดนะแล้วก็ดอยแต่ละดอยนี่โหเวลาสมัยหลวงพี่เคยเดินทุดงนะว่าเดินในพื้นราบวันละ25โลนี่ก็เหนื่อยมากเลยนะแต่ไปเดินทุดงที่นะเคยไปครั้งหนึ่งไปที่ล้านนาแล้วก็ชวนไปเปลี่ยนบรรยากาศเดินทุดงที่เขา6กิโลแมวนี่นะ เวลาคนดอยคนแมวก็บอกเนี่ยเดินอีกนิดเดียวคือนิดเดียวของเขาอ่ะเขาเดินบ่อยไงโอ้แต่ของเรานี่แค่เดินขึ้นเนี่ยของเราเดินรอบวิหารโคตรทิศหนึ่งก็กิโลหนึ่งเนาะนะเราก็เดินสบายเราเดินบ่อยแต่1กิโลขึ้นเขานี่นะโอ้โหเค้าเรียกกิโลแมวนะเอาเรื่องเดียวแต่ท่านเจ้าคุณนี่นะได้รับสัญญานามว่าไปแสนดอยเลยนะไปทุกดอยเนาะโอ้โหนะว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมภาพ MV บรรยากาศนะท่านเจ้าคุณแสนดอยนะที่นะนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวแทนหลวงพ่อนะไปนำให้เผยแพร่จนสว่างสวยอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันจ้า

ธุสาธุนะเจ้าคุณแสนดอยเนาะพวกเราเองที่เคยไปพนาวัดแล้วก็แวะไปที่วัดนะแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมบุญก็อนุโมทนาด้วยเนาะสาธุเนาะถวายกำลังใจท่านแล้วก็ยอดพุทธศาสนานะได้เฟื่องฟูเนาะนี่ก็ท่านก็โอบตอนที่หลวงพี่นะได้มีโอกาสนะไปร่วมกับทีมจัดปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการล่าสุดเนาะที่เดือนกุมภาพันธ์โหก็ได้ท่านขยันจริงๆนะเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทั้งพระทั้งสามเณรเนี่ยถึงทั้งเรียบร้อยแล้วก็ขยันทุกองค์เลยนะตั้งแต่เช้ายันค่ำนะเช้ายันค่ำบางครั้งบางวันเนี่ยจะรอกราบท่านนี่นะโอ้พระผู้ใหญ่ก็ต้องสี่ห้าทุ่มเนี่ยสี่ห้าทุ่มทุกคืนท่านต้องเดินตรวจวัดก่อนนะตรวจวัดก่อนนะทุกเช้าเรียกทีมงานคุยว่ามีอะไรจะให้ตัดสินใจช่วยเหลือตลอดทั้งวันทำงานพอกลางคืนกลับมาเพราะท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยแล้วก็บุกเบิกแต่ไปแต่ละดอยด้วยกลับมาสี่ห้าทุ่มแล้วอย่าลืมนั่นเป็นดอยนะไม่ใช่แบบวิ่งแถวทางเรียบในเมืองเนาะกลับมาเสร็จก็เดินตรวจนะทั้งอาคารต้นไม้แล้วก็งดงามทุกต้นเลยนะรักต้นไม้มากโอ้โหนะแล้วก็ทั้งวัดทั้งวิหารหลวงปู่ทั้งอาคารที่พักสงฆ์ทุกอย่างนี่ทำด้วยความประณีตนะหรือพระเจดีย์เป็นสวรรค์บนดอยจริงๆเลยยังประทับใจอยู่เลยเนาะปลื้มๆนะท่านก็นะโอ้โหเนี่ยพรรษาก็37พรรษาเลยเนาะ37พรรษาแล้วเนาะนะมาถึงอีกวัดหนึ่งบรรยากาศเขาเรียกว่าพระพี่สาขามากันเราก็ได้เก็บเกี่ยวนะนะบรรยากาศแล้วก็อนุโมทนานะอีกที่หนึ่งนะจริงๆมีหลายที่เนาะแต่วันนี้เวลาจำกัดนะซึ่งที่นี้พวกเราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นชื่อมากนะแต่ถ้าใครไปที่เหนือจะคุ้นเนาะแต่ถ้าทั่วๆไปไม่เคยไปอย่างเงี้ยนะก็อีกที่นึงคือวัดวังกองนะไหนใครเคยไปวัดวังกองบ้างนะวัดวังกองนะก็อยู่ที่ฮอดเหมือนกันนะนะซึ่งนะมีพระอาจารย์สำเริงเนาะนะพระอาจารย์สำเริงเนาะนะซึ่งปัจจุบันนั้นก็มีเป็นชื่อว่าพระครูสุนันทนิเวศนะพรรษา36แล้วเนาะท่านเองก็มีประวัติการสร้างบารมีที่สนุกสนานทีเดียวแล้วก็ผ่านความยากลำบากทุกองค์เลยเหมือนกันนะต้องบอกว่าท่านก็เป็นเจ้าคณะตำบล นะบ่อสีด้วยเนาะโอ้นะบ่อสีเนาะไปอยู่จนเป็นเจ้าคณะตำบลแต่กว่าจะเป็นเจ้าคณะตำบล นี่นะเท่าที่ฟังประวัติท่านมานี่บอกว่านะตั้งแต่ชีวิตส่วนตัวนี่ท่านก็นะถึงแม้จะเป็นคนที่นะก็เรียกว่าพ่อเคยพาไปบวชที่วัดปักน้ำเนาะนะนะบวชแล้วก็ก็เรียกว่าก็เรียกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเคยบวชวัดปักน้ำเนาะนะท่านเองก็แต่ในใจลึกๆเนี่ยก็อยากจะใช้ชีวิตนะเหมือนคนทางโลกหาความก้าวหน้าก็หนีการบวชมาตลอดเลยนะแต่ก็อย่างว่านะคนเรามีบุญมีวาสนาเนาะพอได้เจอหลวงพ่อหมู่คณะพอบวชแล้วก็บวชยาวเลย36พรรษาเนาะสาธุเนาะนะเขาบอกว่าสิ่งที่เราวิ่งหนีนะกลับกลายเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดนี่นะท่านนะเคยกล่าวไว้นะว่าสิ่งที่เราวิ่งหนีกลับกลายเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดเนาะนะฉะนั้นเนี่ยท่านเองก็นะไปเผยแพร่นะตั้งนะเขาเรียกว่าตั้งแต่พรรษา4เนี่ยโอ้นะไปเผยแพร่ในพรรษา4ไปใหม่ๆนี่ชาวบ้านก็มองกันว่ามาทำอะไรเนาะชาวบ้านก็ประชุมกันว่าจะรับพระรูปนี้ไหมเนาะเรานึกถึงบรรยากาศเนาะโอ้โหเนาะเมื่อ30ปีที่แล้วเนาะก็ไม่แน่ใจว่าจะมาเนี่ยจะได้ไหมนะแต่ในที่สุดเนี่ยท่านเองก็นะพอรับนโยบายหลวงพ่อแล้วก็มีเจตนาที่ดีนะและสุดท้ายแล้วก็ไปแก้ทุกชาวบ้านอ๋อนี่นะนะ

ก็ไปดูว่าชาวบ้านเขาติดขัดอะไรอ๋อเพิ่งรู้ว่าชาวบ้านนี่เขาขาดน้ำนะเขาขาดน้ำแม้จะมีฝนอะไรตกแต่ว่ามันไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้เนาะท่านก็ช่วยกันแก้ปัญหาของชาวบ้านทอดพระป่านะขุดบ่อน้ำเนี่ยก็เอาชาวบ้านนี่แหละมาช่วยกันนะจนเป็นนักพัฒนาจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีบ่อน้ำใช้มีน้ำประปาระบบนะโอ้พัฒนาพื้นที่ว่า2นะจาก2ไร่เป็น9ไร่นะชาวบ้านก็เปิดใจนะจนสร้างศาลาหลังใหญ่ขึ้นมาเนาะนะเรียกศาลา100ปีนะโอ้โหนะสวยสง่างามทีเดียวนะฮะ30ปีจากวัดเล็กก็เป็นวัดใหญ่จากชาวบ้านก็เป็นกัลยาณมิตรนะจากคนมืดมิดก็เป็นคนที่มีความสว่างสวยนะเป็นนะแล้วท่านก็บอกภูมิใจได้เกิดมาเป็นลูกพ่อเนาะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาชม MV นะวัดวังกองพระครูสุนันทนิเวศนะพระอาจารย์สำเริงกันเนาะ

ธุสาธุนะนะพระครูสุนันทวิเทศนะพระอาจารย์สำเริงนะวัดบางกองนะครับปลื้มๆเนาะเจ้าคณะตำบลเลยเนาะอืมนะท่านเป็นเจ้าคณะตำบลบ่อสีทีนี้ก็เนี่ยต้องดูก็วันนี้ก็เอาเท่าที่มีเวลาเนาะเดี๋ยวมีโอกาสก็ค่อยๆทยอยก็ต้องบอกว่าก็ยังมีอีกหลายที่เลยทีเดียวเนาะนี่ภาคเหนือลงมาหน่อยนะลงมาหน่อยนึงนะลงมาหน่อยนะเป็นบรรยากาศของที่พิษณุโลกนะใครเคยไปศูนย์ทุดงคสถานพิษณุโลกบ้าง

โอ้สาธุจารย์ในห้องส่งมีเนาะก็ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าหัวหน้าศูนย์นะทุดงคสถานพิษโลกคือหลวงพระอาจารย์ยอนะพระอาจารย์ยอเนาะซึ่งก็มีคนถามท่านเหมือนกันนะยอนี่คืออะไรเนาะ นะยอยิ้มหรือเปล่านะหรือยอหยุดนะนะท่านตอบว่ายอยกพระพุทธศาสนาครับ นี่นะนะพระมานะพระมหาเถระถามท่านนะนะโอ้เนี่ยทั้งหล่อทั้งคมนะนี่นะนะท่านเองก็นะเริ่มบวชนะตั้งแต่รุ่นบูชาธรรม55 ปีเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยนะกี่ปีแล้วเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อ82นะ82หรือ16 นะ82 16นะอือนะฉะนั้นเนี่ยท่านเองก็บวชนะแล้วจริงท่านก็เป็นพระพี่เลี้ยงหลวงพี่ด้วยนะนะพระพี่เลี้ยงท่านก็บวชได้27 พรรษาท่านก็เป็นพระที่ดูแลการอบรมนะที่สำนักเผยแผ่มาตลอดเลยเกือบ10 ปีเนี่ยนะท่านก็ยังเคยเห็นภาพท่านที่เดินตามหลวงพ่อธรรมะเวลาถวายรายงานเรื่องรุ่นบวชบูชาธรรมเนาะนะก็จนมามีวันหนึ่งยุคที่วัดเราขยายบวช107แล้วก็มีการขยายงานไปในพื้นที่เนาะตอนนั้นขุนพลที่ส่วนกลางก็ลงไปอยู่ในพื้นที่เยอะมากเลยเนาะท่านเองก็เป็นผู้หนึ่งนะที่เสียสละนะแล้วเขามอบหมายไปนะมาที่ทุดงคสถานพิษณุโลกนะก็มีคนถามกันว่าท่านคิดยังไงไม่กลัวความลำบากเหรอท่านบอกนักรบที่แท้นะก็ต้องสู้ได้ทุกสนามรบนี่นะนะนะบุคลิกท่านนิ่งๆยิ้มๆนะเรียบร้อยนะแต่เวลาโอ้โหแต่หัวใจนี่ไม่ธรรมดาเนาะแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนสมัยเด็กเนี่ยนะท่านเองเนี่ยก็ไม่ได้ท่านก็เป็นเด็กนะที่ไปเรียนอยู่โรงเรียนคริสต์นะโรงเรียนคริสต์เนาะนะแต่ท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่เคยคิดนอกใจพระพุทธศาสนา นะท่านก็นะได้ที่บ้านนะพาสวดมนต์นะอยู่ตลอดนะก็ถือว่าโชคดีได้ที่บ้านดีเนาะเลยปูพื้นฐานมานะจนมาท่านมาเรียนที่ปวช.นะคือเขาเรียกว่าถ้าเป็นการแปลปวช.แปลว่าอะไรเอ่ยประกาศวิชาชีพเนาะนี่ปวช.ถ้าปวส.ก็ประกาศวิชาชีพชั้นสูงนะเรียนสายช่างเรียนสายช่างท่านเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นะคือเป็นช่างไฟฟ้าแต่ไปเรียนเรื่องเนี่ยเหมือนทีวีทุกอย่างก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอยู่ข้างในเนาะท่านก็เรียนชีวิตท่านก็มาเปลี่ยนวันนั้นแหละจากทีวีสีเนาะทีวีสีนะเพราะเราทีวีสีเนาะจากวันนั้นเนี่ยคุณครูจะมาสอนเรื่องการซ่อมทีวีสีแต่ปรากฏวันนั้นที่เปิดเนื้อหาในการสอนเริ่มต้นเนี่ยต้องตะลึงตึงๆเลยเนาะเพราะสิ่งที่ออกมาคือนรกะเรื่อง นรกะคืออะไรเอ่ยคือเป็นเขาเรียกว่าประมวลภาพเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วก็เรื่องการบวชแล้วใครจะไปคิดว่าวันนั้นปวช.เนี่ยนะเด็กช่างคนหนึ่งได้เห็นนะก็มากระตุ้นเตือนบุญในตัวท่านทำให้อยากบวชนี่เห็นไหมกันเดมิตรสำคัญเลยเนาะเราก็ไม่รู้คนไหนคนบวชก็ไม่ได้มีป้ายติดไว้หน้าผากเนาะนะงั้นเราจะไปดูหน้าตาหรือว่าดูเป็นเด็กช่างหรือเด็กอะไรไม่ได้เนาะเราก็บอกเขาไปก่อนเดี๋ยวถ้าเขาเป็นคนที่ใช่เขาก็ตอบเนาะนะหรือถ้ายังไม่ใช่ในชาตินี้ก็รอกันไปก่อนหรือรอวันเวลาบ่มบารมีสุดท้ายนะก็พระมหาเถระก็บอกว่าเนี่ยปวช.เนี่ยเขาเรียกว่านะถ้าว่าไปแล้วอีกความหมายหนึ่งคืออะไรรู้ไหมปวช. นะเขาเรียกปวช.อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าเนี่ยเราลองตีความหมายสิไปวัดตลอดชาติ พระมหาเถระบอกไปวัดตลอดชาติเนี่ยปวช.เดี๋ยววันหลังหลวงพี่มีโอกาสนะถ้ามีโอกาสไปเทศน้องๆอาชีวศึกษาปวช.นะเราจะบอกว่านี่ปวช.เนี่ยนอกจากประกาศวิชาชีพแล้วเนี่ยเราต่อไปเนี่ยจะมีผังไปวัดตลอดชาตินะนะอย่างน้อยเด็กช่างไปวัดก็ช่วยไปซ่อมนะเพราะที่วัดนี่ก็ต้องการช่างเนาะนะนะแล้วก็

ท่านเป็นนักรบที่แท้ก็สู้ได้ทุกสนามท่านก็ไปพัฒนาจนทุดงคสถานพิษณุโลกก็มีการจัดอบรมพระอบรมสามเณรหรือมีการอบรมเยาวชนวิสตาทุกปีที่ผ่านมาแต่ก็มีเรื่องพิเศษเรื่องหนึ่งเนี่ยยามค่ำคืนจะเล่าได้ไหมเนี่ยจะนอนหลับไหมเนี่ยได้เนาะนะเพราะว่าเรานักเรียนอนุบาลเนาะนะคนเรามีกายไม่มีใจเนี่ยเขาเรียกอะไรเอ่ยเขาเรียกศพเนาะแล้วถ้ามีใจไม่มีกายเรียกว่าอะไรเอ่ยผีนะนะพวกเรากลัวผีไหมกลัวนะยิ่งผีก็คืออดีตมนุษย์แหละเนาะจริงน่าสงสารเนาะอย่าไปกลัวเขาเลยเนาะเวลาสงสัยก็ถามนั่นคนหรือปรากฏว่าก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ามีต้นตะเคียนใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะที่ทุดงเนาะแล้วผมปรากฏว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ที่นั่นไม่ได้เกิดกับมนุษย์นะแต่เกิดกับอมนุษย์นี่แหละคือผีจากต้นตะเคียนนี่แหละนะผมปรากฏว่าสมณเณรบวชแล้วก็ซุกซนไงสมณเณรบวชแล้วซุกซนแล้วบางทีก็ไม่ได้สำรวมในศีลนะและบางทีก็ไปท้าทายนะไปท้าทายนะผีตะเคียนนะเงี้ยนะสุดท้ายผีก็เลยสอนให้นะมาสิงเลยโอ้มาสิงเลยนะแล้วก็โหก็กลัวกันทีเดียวเนาะแล้วก็นะแต่ถ้ามาสิงนี่คือเป็นแต่ด้วยความที่เป็นผีตะเคียนที่ดีอ่ะนะก็สิงแล้วก็สอนเนนเนี่ยต้องให้ทำตัวดีๆนะอย่าไปแกล้งน้องนะนะคืนนั้นนี่ท่านเล่าว่าสมณเณรเข้านอนแต่หัววันเลยนะแล้วก็นอนเป็นระเบียบเลย นะเพราะกลัวผีตะเคียนนะนะก็หัน15ปีที่ท่านอยู่สร้างบารมีนะเนี่ยพระอาจารย์ยอในวันนี้15ปี20นะฉะนั้นเนี่ยพระยอเหนื่อยแค่ไหนก็ยังยิ้มได้นะนะนะฉะนั้นชื่อหลวงพี่ยอคือยอยกพระพุทธศาสนาว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาอนุโมทนาผ่าน MB นะของหลวงพี่ยอกันยอยกพุทธศาสนา

ธุสาธุสาธุเนาะพระอาจารย์ย่อสุทธจิตโตนะพรรษา27เนาะนะผู้ย่อยกพระศาสนาเนาะเนี่ยนะเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กก็ถามตัวเองมาเรื่อยนะว่าเกิดมาทำไมนะพอเจอหมู่คณะเจอหลวงพ่อเลยคลิกเลยเนาะท่านก็การศึกษาทางโลกนี่โอ้ท่านก็จบทางพระจอมเกล้าพระนครเหนือเลยเนาะโอ้เนี่ยนะก็วันนี้ครูบาอาจารย์ที่นั่นก็ต้องดีใจเนาะได้ลูกศิษย์ที่เป็นคนเก่งและดีนะนะแล้วก็ได้คุณครูยอดกระมิดเนาะที่เปิดทีวีสีเปิดมาเป็นนรกสวรรค์การบวชเนาะนะซึ่งเป็นนะทีนี้มายังพอมีเวลานะก็เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งอ๋ออีกที่หนึ่งนี่ก็นะตรงนี้แบบว่าเป็นพระนะน้องรุ่นใหม่แต่รุ่นใหม่นี่ก็17พรรษานะเอานะก็เรียกว่าพวกเราเคยไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนไหมโค้งที่เยอะที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ใช่ไหมเอ่ยโอ้ก็เรียก 2,000 โค้งอ่ะแค่เราเจอไม่กี่โค้งเป็นไงโหเราก็สายนะ 2,000 โค้งฉะนั้นเนี่ยก็มีลูกหลวงพ่อนะท่านเองก็ได้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าขุนรบ 2,000 โค้งนะขุนรบ 2,000 โค้งนะท่านอยู่ศูนย์นะปฏิบัติธรรมขุนยวมนะถ้ามีคนถามว่าขุนยวมคืออะไรยวมชื่อแม่น้ำเนาะนะอยู่แม่ฮ่องสอนเนาะท่านก็10นะพระสุรชัยสุรธรรมโมเนาะนะนี่17พรรษาแล้ว17พรรษานะท่านก็นะเป็นชาวดอยด้วยนะชาวดอยแล้วก็มาบวชนะแล้วก็กลับไปเผยแพร่ด้วยนะท่านเองก็แต่ว่าท่านอยู่ที่ดอยขุนแปะจังหวัดเชียงใหม่ดอยขุนแปะแต่ที่ไปเผยแพร่ธรรมะที่ศูนย์ขุนยวมเนี่ยที่อำเภอแม่อาทิตย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะท่านเองก็เวลามาวัดพระธรรมกายบูชาเข้าพระแต่ละเดือนก็ต้องลงมา 2,000 โค้งนะพอลงมาเสร็จก็ต้องกลับไปดูแลสามเณรอีก 2,000 โค้งบอกทำไมไม่นั่งเครื่องนะแต่ว่ามันคงไม่มีนะสงนะหรือว่าเที่ยวนะโอ้ก็ถึงนับถือน้ำใจนะงั้นใครที่มาบูชาเข้าพระแล้วรู้สึกว่ามาลำบากนะให้นึกถึงคุณลบ 2,000 โค้งไว้เนาะนะยิ่งใครมาลำบากเท่าไหร่ก็จะได้ยิ่งได้บุญมากนะว่ามันใช้เจตนาเยอะเนาะนะส่วนใครที่ไม่ลำบากก็ได้บุญมากเหมือนกันถ้าเรารักษาใจนะให้มีเจตนาเลื่อมใสเสมอกันนะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ด้วยความที่ท่านเป็นเด็กดอยอันไหนพวกเราใครพูดเด็กดอยได้มั้งเนี่ยนะทำให้นึกถึงสมัยก่อนเนาะอะไรนะดอยเต่าใช่ไหมที่มีเพลงดอยเต่านะรุ่นในห้องส่งเนี่ยน่าจะเคยฟังเพลงดอยเต่ากันนะนะเดี๋ยวถ้าโตขึ้นมาหน่อยนะก็เอาแครอทมาฝากอะไรนะแครอทนะคือเขาจะพูดไม่ชัดอ่ะนะของเรานี่แครอทใช่ไหมของเราแครอทนะก็มีคนถามท่านเหมือนกันว่าไหนลองพูดภาษาเหนือให้ฟังภาษาชาวดอยให้ฟังหน่อยนะท่านเป็นชาวดอยเนาะดอกไหนนั่งชิวๆพวกเราลองคิดสินั่งชิวๆจะพูดภาษาดอยว่าอะไร เนี่ยเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะก็เรียกว่าของท่านก็แลกะยอกะยอแลกะยอกะยอสวัสดีครับที่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นะโอ้ได้เป็นอีสานใต้ยังพอคาดเดาได้บ้างเนาะนะแต่ภาษาเหนือแต่พอเป็นภาษาดอยนะนี่อมมุโชเปอร์อมมุเชอเปอร์นะโอ้โหนี่ขนาดจดมาแล้วยังอ่านลำ

บัตินะก็เลยทำให้ท่านก็มีภาษาในการเชื่อมสื่อสารเนาะนะก็ท่านก็บวชมาตั้งแต่ปี2552เนาะนะก็ตั้งใจเห็นหลวงพ่อธรรมะผ่านจอเทศ GBN เนาะเลยตั้งใจมาบวชนะมาบวชนะท่านก็จบนะโอ้จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์เลยเนาะนี่นะแล้วก็เห็นหลวงพ่อผ่านจอก็มาบวชนะที่พวกเราทหารหญิงจักรพรรดิหรือพวกเราเนี่ยไปชวนกันเนาะพอท่านมาบวชเสร็จท่านก็กลับบวชแค่โครงการแล้วก็จบแล้วก็กลับใช่ไหมแต่ด้วยภารกิจที่ตอนนั้นจำได้ว่าหลวงพ่อก็มีการบวชบริกาแก้ว1ล้านอีกท่านก็ด้วยภารกิจก็อยู่ช่วยงานต่ออีกนะนะแล้วก็มีภารกิจต่ออีกก็อยู่ไปอยู่มานี่แหละนะจนมาถึงเนี่ยนะจนปี2562นะก็เขามีเขาเรียกว่ามีสถานที่นะนะที่ต้องไปทำที่สี่ไร่นะไปทำสร้างศูนย์ปฏิธรรมขุนยวมท่านก็ไปเลยนะไปบุกเบิกนะแล้วก็มีบวชสมณเณรโอ้ศูนย์ท่านมีสมณเณรนะสมณเณรท่านก็น่ารักนะเหมือนจับปูใส่กระด้งนะพระมหาเถระก็ชมว่าเออแต่ท่านก็จับเก่งนะจับปูเก่งนะนะน้องเณรท่านเนาะก็คล้ายๆเหมือนกันเลยชาวบ้านก็ท่านไปอยู่ก็คือต้องบอกว่าถึงแม้ท่านจะได้ต้นทุนเป็นชาวดอยเนาะแต่ชาวดอยเนี่ยพื้นเพจริงเนี่ยกับพุทธศาสนานี่บางทีโอ้โหมันไม่ใช่เริ่มต้นที่ศูนย์นะบางทีถอยเข้าไปเลยอะไม่นับถือพุทธนะนับถือผีนะนะก็คือระหว่างที่เขายังไม่ได้ที่พึ่งที่แท้จริงเขาก็ต้องหาที่พิงก่อนใช่ไหมก็ต้องนะผีก็คืออดีตมนุษย์นะก็นะซึ่งถ้าเป็นผีคุณธรรมนะก็เหมือนปู่ย่าตาทวดนะพ่อแก้วแม่แก้วอยู่แถวนั้นก็นะคอยดูแลลูกหลานนะแล้วก็เคารพนับถือนะกันไปนะแต่บางทีการนับถือผีบางอย่างมันก็อาจจะด้วยความไม่รู้นะก็จะมีการเส้นไหว้ที่มีการปาณาติบาตเนาะก็ต้องอาศัยการทำความเข้าใจท่านเองก็ต้องสู้กับความเชื่อนะด้วยการบวชด้วยการพาสมณพาลูกเข้ามาบวชแต่พอลูกเนนได้บวชปุ๊บนะจนมีอยู่วันหนึ่งนะมีครอบครัวหนึ่งบอกเนี่ยผมตั้งใจจะมาทำพิธีตัดผีนะทำพิธีตัดผีนะก็คือตัดผีมานับถือพุทธศาสนาแหละเนาะท่านเองก็โหนะครับเรานึกถึงพระที่เพิ่งไปบวชเนาะพระวัดพระธรรมกายก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญพิธีกรรมนะแล้วยิ่งพิธีกรรมแบบนี้ด้วยเราก็ไม่เคยจะเก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็อาศัยหลักวิชานะนะว่าเออเอาพระรัตนัยเป็นที่พึ่งนะก็ให้นะถือพระรัตนัยเป็นที่ตึงพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิแล้วก็เอาแก่นไปนะก็เป็นบรรยากาศเนาะฉะนั้นเนี่ยก็สร้างแล้วเรานึกดูนะการขึ้นเขาลงเขาทุกๆครั้งเนี่ยพวกเราว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีไหมมีนะท่านก็เหมือนกันเนาะโอ้นะเขาเรียกว่ารถนี่ไม่ยอมนอนอะรถไม่ยอมนอนคืออะไรเอ่ยรถปั้มไงรถปั้มรถไม่อยากนอนนะปั้มนะปรากฏว่าพลิกปั้มนะโอ้โหรถทับแขนท่านนะนะเรียบร้อยเลยเนาะนะแต่ว่าท่านก็รักษาปัจจุบันแข็งแรงหายดีเนาะท่านก็รอดมาได้เนาะนะตอนนั้นท่านก็ห้อยนะพัดแต่ลูกก็ไม่ห้อยรูปหลวงปู่เลยเนาะนะก็รอดมาด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยเนาะก็มีคนถามเหมือนกันว่าทำไมถึงรอดตายทำไมถึงรอดได้อย่างไรรู้ไหมท่านตอบว่าอะไร นะแต่ก่อนที่จะมีหลวงปู่คือถ้าแบบเป็นคนทั่วไปอ่ะนะที่ผมรอดได้ก็เพราะผมไม่ตายแต่ก็ตอบแบบซื่อๆนะเออก็เพราะผมไม่ตายไงผมเลยรอดนะเออนะนะแล้วก็ส่วนหลวงปู่ก็เป็นคำตอบหนึ่งนะที่เป็นนะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันท่านก็ใช้สิ่งที่หลวงพ่อท่านแนะนำนะก็คือนิ่งแล้วก็จริงใจนะคือเทคนิคในการทำการเผยแผ่นะนั่งสมาธิทุกวันเลยเนาะนิ่งแล้วก็จริงใจนะปัจจุบันก็มีพระ5รูปสามเณร17รูปนะโครงการวิสตาโอ้โหแล้วก็เป็นบรรยากาศรูปต่างๆเนาะว่าแล้วนะพูดไปไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวให้ฟังทั้งภาพทั้งเพลงเนาะมาฟังกันนะ MV นะนะขุนรบ2,000โค้งกันนะ

สาธุนะพระอาจารย์สุรชัยสุรธรรมโมเนาะศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะ17พรรษาแล้วเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะของนะนักสร้างบารมีนะลูกหลวงพ่อนะที่ไปทำหน้าที่ที่นะต่างจังหวัดนะเป็นเจ้าวาดเป็นหัวหน้าศูนย์สาขานะจริงๆแล้วก็ยังมีทีมงานเป็นองค์ประกอบที่ช่วยในเรื่องของการบริหารงานในท่านประธานโซนผู้สานงานโซนหรือแม้ในส่วนกลางนะที่เป็นกรรมการคอยสนับสนุนรับนโยบายนะก็คือกรรมการภูมิภาคนะโดยมีเจ้าวาดนะก็คือพระครูรังสฤทธิ์อิทธิเจโกนะหลวงน้ำหมูเนี่ยเป็นประธานเนาะแล้วก็มีรองประธานพระครูธรรมธรอารักษ์นะพระครูสมุทานินปุญญานันโทนะแล้วก็กรรมการทุกท่านคอยสนับสนุนนะแต่ทุกรูปนะที่ไปเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าทุกรูปก็พูดเหมือนกันว่านะก็ได้กำลังใจนะจากนะหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะแล้วก็ครูบาอาจารย์แต่ละท่านนะหรือว่าพระอาจารย์ที่หล่อหลอมท่านมาบวกกับนะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่านะคุณครูไม่ใหญ่ท่านเองเนี่ยนะถ้าท่านได้มีโอกาสชมนะท่านก็คงจะปลื้มนะกับสิ่งที่ลูกๆได้นำสิ่งที่ท่านแนะนำนะไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเนาะนะแล้วก็ขยายธรรมะนะโดยเฉพาะเดี๋ยวช่วงหลังจากประพฤติปฏิบัติธรรมเสร็จในวันที่20มิถุนายนนี้นะภารกิจนะที่ทุกจังหวัดจะช่วยกันก็คือว่านิมนต์พระสังฆาธิการนะทั่วประเทศเนาะเรียกไปทุกจังหวัดนี่เนาะนะประมาณ77จังหวัดนี่แหละก็จะไปประพฤติปฏิบัติธรรมกันที่ World Peace เนาะในโครงการปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการเนาะจากปีที่แล้วเราก็ได้มี

ีไพลอตนำล่องไปนะที่ศูนย์แก้วเมืองเลยกับนะที่วัดบ้านขุนนะแต่ตอนนี้ก็จะมากันเป็นหลักพันเลยเนาะที่ World Peace นะตั้งแต่วันที่26มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมนะเดี๋ยวทุกจังหวัดก็จะจัดรถนำพานิมนต์ท่านดูแลเนาะโดยที่ก็ได้รับความเมตตาจากพระผู้ใหญ่นะในสังฆมณฑลเนาะมาเขาเรียกว่ามาให้กำลังใจแล้วก็เป็นเกียรติในงานด้วยเนาะซึ่งก็คือจะมีเขาเรียกว่ามีพิธีเปิดเนาะพิธีเปิดเนาะก็ได้รับความเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จเนาะพระพุทธาจารย์เนาะกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเนาะท่านก็มาเป็นประธานในพิธีเปิดให้นะในวันที่27ช่วงสายนะแล้วก็ในระหว่างก่อนกลับก็จะมีพิธีปิดเนาะนะพิธีปิดนะก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิเนาะกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค11นะซึ่งก็เป็นผู้ปกครองโดยตรงที่โคราชเลยเนาะเจ้าอาวาสวัดสะเกษนะราชวรมหาวิหารด้วยเนาะซึ่งงานนี้ก็เป็นงานอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่พวกเราทุกท่านนะช่วยกันสร้างวัดพระธรรมกายนะแล้วก็ขยายสาขาเผยแผ่งานการบวชนะหรือว่าสืบสานประเพณีกฐินสามัคคีทั่วไทยวันนี้เราก็มาส่งเสริมให้พระภิกษุเนี่ยได้ทำเป้าหมายแรกของการที่มาบวชนิพพานสัจจิกรณทายะนะคือการทำพระนิพพานให้แจ้งฉะนั้นทุกรูปท่านก็มีครูบาอาจารย์แต่การมาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะก็จะเป็นบรรยากาศของกำลังใจแล้วก็แลกเปลี่ยนสนทนาธรรมกันนะแล้วก็มีชุดพระภาวนานะที่หลวงพ่อท่านฝึกมาก็จะไปเป็นเขาเรียกว่านะแบ่งปันประสบการณ์นะซึ่งกันและกันซึ่งที่ผ่านมาก็จัดที่แก้วเมืองเลยหรือวัดบ้านขุนก็ได้รับการตอบรับที่ดีท่านเองก็มีความสุขจากธรรมะภายในแล้วก็จะนำไปเผยแพร่ให้กับลูกศิษย์ของท่านในบริบทที่สามารถถ่ายทอดได้นั่นหมายความว่าพุทธบุตรก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งรวมตัวกันทำงานพระศาสนาแล้วก็รวมใจกันที่เข้าถึงธรรมเนาะพวกเราเองญาติโยมก็จะได้เนื้อนาบุญนะแล้วก็สันติสุขนะภายนอกก็เริ่มจากสันติสุขภายในอันนี้เดี๋ยวภารกิจนะฉะนั้นพวกเราทุกท่านพุทธบริษัท4นะนอกจากพระภิกษุแนวหน้าแล้วนะก็ต้องมีสัมมาเนมสนับสนุนแล้วก็อุบาสกบาสิกานะโดยเฉพาะสำคัญพวกเราลูกๆหลวงพ่อแหละที่เป็นต้นบุญต้นแบบนะเพราะในความไม่พร้อมเนี่ยเราเองก็ถูกฝึกมานะเป็นมิสเตอร์เยสเป็นนะลุยเลยทำเลยเนาะนะอาศัยว่าเราเอาบุญเอาบารมีกันเนาะฉะนั้นวันนี้คืนนี้ก็ส่งท้ายนะด้วย MV นะว่าลูกหลวงพ่อท้อไม่เป็นให้กับทุกคนนะที่กำลังสร้างบารมี

สุดท้ายก็ขออำนวยอวยพรนะขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญบารมีของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านและบุญบารมีที่พระอาจารย์และก็นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านได้สั่งสมก็ขออนุภาพบุญเหล่านั้นให้ทุกท่านรวยบุญรวยบารมีที่ปรารถนาสิ่งใดที่ดีสมหวังดั่งใจให้มีดวงตาเห็นธรรมและเข้าถึงวัฏฏธรรมกายและได้ติดตาม

ผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ยังดำรงพระชนอยู่หรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าได้บูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสผลแห่งบุญนั้นก็มีค่าเสมอกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดพระป่าตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพโลกถวายเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่

0: 27มิถุนายนพุทธศักราช2569ร่วมพิธีทอดผ้าป่าตั้งแต่เวลา 13:30 นและพิธีปอกเสาเข็มมงคลเวลา 15:30 นณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางตำบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0942642444
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนถูกฆ่าตายเพราะแรงอาฆาต
1: โยมแม่นี่แสดงเป็นของพระมีลูก4คนผมเป็นลูกคนที่4โยมพ่อถูกโจรปล้นและฆ่าตายขณะที่ผมเกิดได้ไม่กี่เดือนเมื่อยอมพ่อตายยอมแม่ก็มีสามีใหม่แล้วก็มีลูกด้วยกันอีก3คนรวมเป็น7คนโดยยอมพ่อคนใหม่ก็เลี้ยงลูกทั้ง7คนมาโดยลำดับจนโตมีครอบครัวทุกคนแต่ยอมพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นคนชอบเล่นการพนันมากโดยเฉพาะไฮโลซึ่งเวลามีงานศพที่วัดเจ้าพ่อเลี้ยงมักจะไปเล่นเป็นประจำมีครั้งหนึ่งสมัยเรียนหนังสือผมเคยมาขอเงินค่าเทอมในขณะนั้นโยมพ่อเลี้ยงกำลังเขย่าไฮโลอยู่อย่างเมามันแล้วเล่นได้จึงนำเงินมาให้เป็นค่าเทอมจำนวน 2,000 บาทคือเป็นพ่อเลี้ยงในฝันเลยในอุดมคติคืออยู่ๆก็มีลูกได้ถึง7คนเหมือนกันของตัว3นั่นของเดิม

0: 4โชคดีอะไรจะขนาดนั้นปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้วแต่ก็ยังไม่เลิกเล่นคำถามโยมพ่อทำกรรมอะไรถึงอะไรมาถึงโดนโจรปล้นและถูกฆ่าตายตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนบุญที่ผมบวชอุทิศไปให้ท่านท่านได้รับหรือไม่ผมมีกรรมอะไรที่ต้องกำพร้าพ่อตั้งแต่เล็กๆโยมแม่และโยมพ่อเลี้ยงมีความเกี่ยวข้องในอดีตกันอย่างไรอันนี้น่าศึกษานะจ๊ะทำไมโยมพ่อเลี้ยงจึงดูแลเลี้ยงดูลูกทุกคนของแม่เป็นอย่างดีโยมพ่อเลี้ยงชอบเล่นการพนันมากปกตินี่พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงนี่มันก็จะถูกกันแต่นี่พ่อเลี้ยงรักลูกเลี้ยงแล้วก็ลูกเลี้ยงรักพ่อเลี้ยงด้วยหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะโยมพ่อโดนโจรปล้นฆ่าตายแล้วกรรมในอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เลี้ยงวัวไว้สำหรับทำนาครั้งหนึ่งวัวที่ใช้ทำนาอายุมากใช้ทำนาต่อไปไม่ไหวเลยเชือดคอฆ่าเพื่อเอาเนื้อหนังมากินมาขายใช้ประโยชน์ตอนฆ่าวัววัวมันอาฆาตว่าใช้งานเราจนเราเหนื่อยหนักแสนสาหัสพอเราแก่ก็คิดจะฆ่าเราโดยไม่คิดถึงสิ่งที่เราได้ทำมาจึงแค้นใจว่าสักวันให้เราได้ล้างแค้นคืนอย่างสาสมโดยกรรมที่ผัวฆ่าชาตินี้วัวก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นโจรปล้นฆ่าพ่อแสดงว่าวัวคงเชื่อเรื่องการเวียนว่ายแต่เกิดนะชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเอ้าไม่งั้นมันจะคิดล้างแค้นยังไงแสดงว่าชื่อว่าพบต่อไปมีจะเจอกันเป็นลุยเพราะฉะนั้นใครไม่เชื่อนี่ต้องไปคิดให้ดีนะวัวยังเชื่อเลยตายใหม่ๆวนเวียนอยู่กับครอบครัวด้วยความเป็นห่วงเมื่อภรรยามีครอบครัวใหม่ก็คลายความผูกพันจึงได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ขณะนี้เป็นวัยรุ่นแล้วจึงยังไม่ได้รับบุญบวชลูกต้องกรรมพราพ่อแต่เล็กแล้วกรรมได้เคยทะเลาะกับพ่อในอดีตแล้วก็มีวจีกรรมบ่นว่ารับหลังเบื่อพ่อเกลียดพ่อไม่อยากมีพ่ออย่างนี้เลยเป็นอารมณ์ชั่ววูบแต่มีบุญเลี้ยงดูบิดามารดาและสงเคราะห์ญาติดังนั้นแม้พ่อจริงจะตายแต่พ่อเลี้ยงก็เลี้ยงดูตัวลูกเองและทุกคนในครอบครัวอย่างดีโดยไม่ทอดทิ้งโยมแม่กับโยมพ่อเลี้ยงเคยมีเชื้อในการอยู่ร่วมกันมาร่วมประการเกื้อกูลกันในปัจจุบันจึงทำให้อยู่ร่วมกันได้อีกโยมพ่อเลี้ยงพื้นฐานใจเนี่ยท่านเป็นคนดีแต่คบคนพาลและอยู่ในแวดวงคนพาลจึงชักชวนกันไปเล่นพนันโดยเฉพาะไฮโลจึงทำให้ใจยังไม่เปิดรับบุญเต็มที่จะแก้ไขลูกต้องหาทางแนะนำให้ท่านเห็นโทษภัยของการพนันโดยเฉพาะมหานรกขุม6แล้วต้องทำบุญอธิษฐานจิตให้กระแสบุญละเอียดไปบันดาลให้ท่านคิดได้ด้วย

0: คนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติ

0: ถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวพูนนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569กับผมรณกรเอี่ยมคำชัยและทีมข่าวพูนนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage พูนนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวพูนนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TPN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวได้ครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบาย

0: ายความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับดังนั้นใจใสใจสบายนะครับทำอะไรก็สำเร็จถ้าใจอยู่ฐานที่7ก็สำเร็จได้อย่างสบายสบายครับคุณผู้ชมครับข่าวสารการบุญแรกนะครับเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายครับในจัดพิธีถวายพระไตรปิฎกธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานน้อมบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยครับเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีถวายพระไตรปิฎกธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายครับภายในงานได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมใจกันนะครับในการกล่าวคำรัตนศีล5จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ในบทธรรมจักรปาวัตนสูตรจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันหลับตาเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับกุศลจากนั้นคณะท่านประธานบุญพิธีนะครับได้พร้อมใจการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนการอนุรักษ์คำพีใบลานและกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นท่านพระครูวิบูลนิติธรรมท่านประธานสงฆ์ครับได้เมตตากล่าวสมโภชนียกถาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าภายหลังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วในยุคนั้นที่พระภิกษุได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพียรพยายามที่จะรักษาพระธรรมวินัยสืบต่อส่งไปยังรุ่นหลังได้เอาชีวิตของตนเองเป็นทางผ่านของคำสอนของพระพุทธเจ้าส่งต่อมาตามลำดับแบ่งเป็น4ยุคตามนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลายุคแรกเป็นยุคอาศัยการท่องจำยุคที่2คือการจารลงบนใบลานยุคที่3เกิดนวัตกรรมการพิมพ์ในประเทศไทยโดยเกิดขึ้นในรัชกาลที่5ได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกคือบาลีอักษรไทยจนมาถึงยุคที่4คือยุคดิจิตอลเมื่อ16ปีที่แล้วหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดำริโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยให้เกิดขึ้นโดยการส่งทีมงานไปสำรวจทั้ง4สายจารีตว่ามีที่ใดบ้างทั้งในประเทศศรีลังกาประเทศเมียนมาประเทศไทยประเทศกัมพูชาและประเทศลาวและเข้าสู่ขั้นตอนการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณทำความสะอาดจัดระเบียบและบันทึกภาพเป็นไฟล์ดิจิทัลกลับส่งสู่ประเทศไทยซึ่งการแปลงอักษรใบลานเข้าสู่ระบบดิจิทัลเป็นอักษรบาลีโรมันและฉบับธรรมชัยเป็นการอ้างอิง4สายอักษรก่อนเข้าสู่การจัดพิมพ์และการเผยแพร่ในรูปแบบการจัดพิมพ์หนังสือและไฟล์ดิจิทัลซึ่งพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเวอร์ชันดิจิทัลนั้นนักวิชาการทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถเข้ามาศึกษาและค้นคว้าได้รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะซึ่งทางทีมงานก็ได้เก็บข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนำไปไว้พัฒนาในเวอร์ชันต่อๆไปจากนั้นนะครับคณะท่านประธานและสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความปลื้มปีติใจซึ่งโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเป็นงานวิชาการพระพุทธศาสนาระดับสากลมุ่งเน้นการรวบรวมการถ่ายภาพดิจิทัลความละเอียดสูงการคัดลอกและการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานโบราณจากทั่วโลกเพื่อนำมาศึกษาวิจัยและจัดทำเป็นคลังข้อมูลพระไตรปิฎกที่บริสุทธิ์บริบูรณ์และแม่นยำที่สุดเพื่อส่งต่อแสงสว่างทางปัญญาแก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อไปครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ
1: ก็มีความปลื้มปิตินะคะสำหรับการที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ซึ่งจะเห็นว่าสาธุชนในครั้งนี้มามากจนแน่นห้องเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการที่ชาวพุทธนะคะได้เห็นความสำคัญของการอนุ

0: รักคัมภีร์โบราณและพระไตรปิฎกการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้ดำริให้มีโครงการนี้ขึ้นมาดิฉันเห็นความสำคัญมากสำหรับพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้นะคะเพราะว่าผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนะคะยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่4แล้วนะคะแล้วก็มีการทำพระไตรปิฎกทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือนะคะแล้วก็ยังมีการทำพระไตรปิฎกที่เป็นดิจิทัลด้วยนะคะซึ่งว่าพระไตรปิฎกฉบับดิจิทัลเนี่ยก็จะอยู่คู่กับโลกนี้ไปนานมากเลยคนที่มารุ่นใหม่ยุคหลังๆที่ไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็สามารถที่จะเป็นใช้เป็นแหล่งข้อมูลนะคะในการสืบค้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดมาจน 2,000 กว่าปีแล้วเพราะนั้นการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ดำริให้ทำเป็นดิจิทัลเนี่ยไม่ว่าจะอยู่บนแผ่นดินใดอยู่สถานที่ใดในโลกนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาสืบค้นได้นะคะตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยต้องภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นบุญมากๆเลยนะคะที่เราได้มีส่วนในการสนับสนุนโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ตามมโนปฏิฐานนะคะ
1: มากันที่ข่าวต่อไปนะครับชาวศรีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดบริหารการจัดการศาสนสถานและเชื่อมความสัมพันธ์อันงดงามทางพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกาโดยมีเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับคณะชาวศรีลังกาจำนวน34ท่านนะครับได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายประเทศไทยในฐานะคณะทัวร์แสวงบุญโดยส่วนใหญ่นะครับก็เดินทางมาจากกรุงโคลัมโบและบางส่วนมาจากเมืองใกล้เคียงทางคณะนะครับก็ใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในประเทศไทยเป็นระยะเวลาประมาณ6วันซึ่งวัดพระธรรมกายเป็นหนึ่งในจุดหมายครับสำคัญของการเดินทางครั้งนี้ชาวศรีลังกาหลายท่านได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมายังประเทศไทยและมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายขณะที่บางท่านได้เคยเดินทางมาเยือนเมืองไทยแล้วแต่เพิ่งได้มีโอกาสเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกทุกท่านนะครับก็ต่างรู้สึกยินดีแล้วก็ประทับใจที่ได้เห็นสถานที่นี้ด้วยตัวของตนเองครับเมื่อเดินทางมาถึงณเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ชาวศรีลังกาทุกคนนะครับก็ต่างรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ความงดงามและบรรยากาศอันสงบความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยณเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาตลอดการเยี่ยมชมนะครับคณะผู้แสวงบุญก็ต่างชื่นชมในความกว้างใหญ่ความสะอาดความเป็นระเบียบความสงบร่มเย็นของวัดชาวศรีลังกาหลายคนนะครับก็ต่างกล่าวว่าบรรยากาศของวัดนั้นทำให้เกิดความรู้สึกสงบใจมีความสุขและเกิดความประทับใจอย่างยิ่งและทุกท่านนะครับยังกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งใจจะกลับเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายอีกครั้งในปีหน้าสำหรับการเดินทางมาเยือนของคณะชาวศรีลังกาในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อนำกลับไปเผยแผ่ในประเทศศรีลังกาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของวัดพระธรรมกายในการเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชาวพุทธระดับนานาชาติที่พร้อมเชื่อมโยงและเปิดต้อนรับพุทธศาสนิกชนจากทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสมาร่วมกันสร้างสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจร่วมกันครับข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับจากศูนย์เสริมศีลธรรมภายในประเทศนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ประจำสัปดาห์ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือในพระพุทธศาสนานะครับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมีคณะสงฆ์แล้วก็สาธุชนทุกท่านเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงทีเดียวครับกิจกรรมดังกล่าวนะครับที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ปิยวัฒน์ปิยวโรพระอาจารย์ประจำโครงการสมาธิแก้วนำคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรสาธุชนนะครับร่วมกันประกอบกิจกรรมงานบุญ ามกลางบรรยากาศ

0: อากาศที่ร่มรื่นพระอาจารย์ได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอีกทั้งได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการหลับตาเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้เป็นสุขให้รู้จักการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานส่งเสริมพลังใจในการทำความดีนอกจากนี้ทุกท่านก็ยังได้มีโอกาสร่วมกันสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมานเป็นทำนองสารพัญญะด้วยครับในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้เมตตานะครับแสดงธรรมเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยในสังสารวัฏสำหรับกิจกรรมการปฏิบัติธรรมนะครับก็จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามไม่เพียงแต่ช่วยขัดเกลาจิตใจของสาธุชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับให้ผ่องใสแต่ยังเป็นแกนหลักสำคัญในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่มุ่งหวังสร้างสังคมให้สงบร่มเย็นและปลอดภัยจากอบายมุขคือปากทางแห่งความเสื่อมด้วยพลังแห่งศีลสมาธิและปัญญาทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมกันสั่งสมบุญทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับแต่งกายด้วยชุดสีขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความสงบแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยครับ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0615735111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้คุณผู้ชมครับมาที่ข่าวบุญข่าวสว่างนะครับของศูนย์สาขาหรือว่าศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศในช่วงเวอร์นิวส์กันบ้างครับเวอร์นิวส์ในวันนี้จะนำพาคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญในบุญใหญ่ของภาคพื้นยุโรปครับซึ่งพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ครับราชบัณฑิตเจ้าวาดวัดราชโอรสารามราชวรวิหารได้เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้แก่ชาวยุโรปจำนวน38คนจาก13ชาติที่เข้าร่วมอบรมในโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติภาคพื้นยุโรปประจำปีพุทธศักราช2569ครับข่าวบุญสว่างจากภาคพื้นยุโรปนะครับได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าวาดวัดราชโอรสารามราชวรวิหารให้ความเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้แก่ชาวยุโรป38คนจาก13ชาติครับประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีสวีเดนเช็กฝรั่งเศสออสเตรียเดนมาร์กอังกฤษอิตาลีนอร์เวย์และไทยที่เขาร่วมอบรมในโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติภาคพื้นยุโรปประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีคณะผู้ปกครองนะครับญาติมิตรสาธุชนจำนวนกว่า300ท่านทีเดียวครับร่วมอนุโมทนาณอุโบสถวัดพระธรรมกายเบลเยียมประเทศเบลเยียมนั่นเองสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาตินะครับเกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านมีความปรารถนาอยากให้ชาวท้องถิ่นทั่วโลกได้มีที่พึ่งของตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาและร่วมกันสร้างสันติภาพให้แก่โลกใบนี้โดยหลักการสันติภาพภายนอก

ธรรมะให้แก่ชาวท้องถิ่นหรือชาวต่างประเทศมากกว่า10ปีเป็นผู้ให้การอบรมทั้งนี้โครงการบรรพชาผสมบทธรรมทายาทนานาชาติภาคพื้นยุโรปนะครับถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของพระธรรมทูตไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวโลกเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองอีกทั้งได้เป็นการสร้างศาสนทายาทชาวท้องถิ่นสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเรียนรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อการเข้าถึงความสุขภายในด้วยตนเองนั่นเองอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกๆท่านด้วยนะครับมากันที่ข่าวสารงานบุญจากภาคพื้นอเมริกากันบ้าง นะครับข่าวแรกนั่นก็คือวัดพระธรรมกายชิคาโก้ครับได้จัดกิจกรรม One Day Meditation Retreat เป็นการปฏิบัติธรรมระยะสั้น1วันครับเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ร่วมการประกอบปุญญกิริยาทั้งการทำทานรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาหรือ Meditation ซึ่งเป็นบรรยากาศนะครับก็เป็นไปด้วยความปลื้มปิติใจแล้วก็มีความสงบจากการเข้าถึงความสุขภายในครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับดำเนินไปด้วยท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยได้รับความเมตตาจากพระมหาปิยะปิยะวาจโกครับนำชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมโดยการเรียนรู้และการทำสมาธิเบื้องต้นพร้อมทั้งถ่ายทอดข้อคิดนะครับหลักธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เพื่อสร้างความสุขและความมั่นคงทางใจรู้จักการกลั่นใจให้เป็นสุขนั่นเองในช่วงบ่ายครับพระอาจารย์โสพลปัญญาโสภโนได้นำเดินสมาธิเพื่อผ่อนคลายร่างกายรักษาความต่อเนื่องของใจให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันและนั่งสมาธิให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสฝึกฝนนะครับ4สอสำคัญก็คือสติสบายสม่ำเสมอมันสังเกตนั่นเองครับทุกท่านก็สามารถสัมผัสกับความสงบที่ลึกซึ้งนะครับใจของทุกท่านก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้พระอาจารย์ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการครับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าถึงความสงบจากนั้นก็มีการเข้าสู่ช่วง Q&A นะครับ Question and Answer ก็คือตอบข้อซักถามต่างๆในการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นกันเองแม้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะมีพื้นฐานที่หลากหลายนะครับบางท่านก็เพิ่งเคยนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกบางท่านก็ฝึกฝนมาหลายปีหรือบางท่านก็เคยฝึกมาจากสถาบันอื่นบ้างแต่ภายหลังจากจบโครงการทุกท่านต่างสะท้อนเป็นสิ่งเดียวกันนะครับว่าได้รับความสุขความสงบภายในสัมผัสถึงพลังแห่งสมาธิด้วยความสบายสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีหลายท่านก็แสดงความประทับใจนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับมาร่วมกิจกรรมกับพระธรรมกายชิคาโก้สหรัฐอเมริกาในโอกาสต่อไปด้วยครับยังคงอยู่ที่ข่าวสารงานบุญจากภาคพื้นอเมริกานะครับไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียครับได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็เข้าถึงความสุขภายในกันทุกคนทีเดียวครับสัปดาห์นี้นะครับมีชาวท้องถิ่นที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียนะครับก็เข้ากิจกรรมปฏิบัติธรรมรวมทั้งสิ้น89ท่านทีเดียวครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไมเคิลนะครับวีระธรรมโมและพระอาจารย์นิกสันตะจิตโตแนะนำเทคนิคการวางใจด้วยความสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติที่เรียบง่ายและเป็นสากลทำให้ทุกคนสามารถมีโอกาสปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะนับถือเชื้อชาติศาสนาหรือว่าเผ่าพันธุ์ใดก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งจะนับถือศาสนาไหนก็ตามมีพื้นฐานรูปแบบใดก็ตามก็สามารถเข้าใจแล้วก็เข้าถึงความสงบภายในใจของตนได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดายครับโดยจากที่เริ่มต้นกิจกรรมนะครับชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกันจุดเทียนรวมใจเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการส่องสว่างจากความสว่างภายนอกน้อมนำมาสู่ความสว่างภายในใจของทุกท่านหลังจากจุดไฟให้สว่างที่ภายนอกแล้วครับทุกท่านก็จุดไฟภายในให้สว่างด้วยการหลับตาเจริญสมาธิภาวนาพระอาจารย์นะครับท่านก็ได้มีโอกาสให้ข้อคิดดีๆเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงในการนำนั่งของท่านนะครับก็เน้นย้ำเรื่องของ4สอสำคัญครับตั้งแต่สติสบายสม่ำเสมอมันสังเกตเช่นเดียวกันภายหลังจากจบกิจกรรมนะครับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้เล่าประสบการณ์ภายในให้ฟังนะครับว่าสมาธินั้นช่วยให้จิตใจนิ่งสงบมีสติมากขึ้น
แล้วก็สามารถลดความตึง

ครียดสะสมได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวพร้อมทั้งตั้งใจนะครับที่จะนำเทคนิคการประคองใจนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันวางแผนที่จะชวนคนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนกัลยาณมิตรมาเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปในอนาคตนะครับอนุโมทนาบุญกับผู้ที่รักสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียนะครับจากที่จอร์เจียนะครับเรามาต่อกันที่เมืองแห่งเทคโนโลยีกันต่อครับนั่นก็คือวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์สหรัฐอเมริกาครับได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจให้ชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นนะครับได้มีโอกาสมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นนั่นเองครับกิจกรรมงานบุญนะครับเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์ได้นำพาสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นหลับตาเจริญสมาธิภาวนาเข้าถึงความสุขภายในตามด้วยทุกท่านร่วมกันกล่าวคำรัตนศีล5และเข้าสู่พิธีสวดพระภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่กัลยาณมิตรพงเพ็ญทิศยากรโดยมีกัลยาณมิตรดร.สิทธิ์ชัยสุโรจน์นะครับเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเริ่มต้นที่พระประธานที่ด้านหน้าตู้พระธรรมตามด้วยนะครับจุดเทียนธูปด้านหน้ารูปภาพผู้วายชนจากนั้นก็เป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรดร.จุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายสาธุชนผู้มีบุญครับน้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังธรรมจากผู้แทนคณะสงฆ์โดยท่านก็ได้ให้ข้อคิดนะครับในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทรวมไปถึงวิธีการรักษาใจให้มีความสุขท่ามกลางสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่างสูงทีเดียวครับกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์นะครับไม่เพียงแต่สร้างความสุขใจให้แก่คณะกัลยาณมิตรชาวไทยเท่านั้นแต่ก็ยังได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นที่เดินทางมาร่วมกันสืบสานอารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธแล้วก็มีโอกาสให้โอกาสตนเองในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าถึงความสุขภายในจากการนั่งสมาธิด้วยนั่นเองนะครับอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์สหรัฐอเมริกาด้วยครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดสุธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรนะครับมาติดตามรับชมกันว่ามีที่ใดที่ได้สถิติ10อันดับแรกบ้างในช่วงท็อป10ครับท็อป10นะครับเริ่มต้นที่ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศก่อนเลยครับอันดับที่1คือจังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัด101อันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดลำพูนครับอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดบึงกาฬอันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดแพร่ครับส่วนยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศนะครับอันดับที่1คือวัดพระธรรมกายฟลอริดาครับอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ครับอันดับที่6วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่7วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่8นะครับวัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายโอซาก้าและอันดับที่10วัดพระธรรมกายปอกโจครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรครับเนื่องในวันพระวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8โดยเราจะไปสู่เป้าหมายนะครับในการพิชิตชัยที่ 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้สดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่เว็บไซต์ forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีครับสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15โดยอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณวัดพระธรรมกายประเทศไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับข่าวต่อไปนะครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกมงคลนาบนแผ่นทองของแผ่นชานพระประธานพระธรรมกายและบุญทอดพระป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายบอสตันนะครับสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของประเทศไทยครับเบอร์โทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญแล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางหมายเลขบัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับ

และทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารการบุญของบุญนิวส์ในวันนี้ครับเน้นย้ำช่องทางตั้งแต่ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่าสกัมมุนาโหติปะลูปะปะติผลสำเร็จมีได้ด้วยการกระทำของตนรณกรอุกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

มีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละล่วงไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายยึดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระ

มิสวังขันตุภะคะวันตาธัมโมอมังนมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวัคคสังโฆสังฆังนมามิขันธมยังพุทธสามภะคะวันโตภูมิภันกนัมกะรังกะโรมะเส

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสุตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตเลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์ด้วยจิตเลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่ง เป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลด้วยเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วถ้าบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่ความย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารได้ด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของในวัฏสงสารด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เข้าสู่ภพดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์

อยู่ในภพดุสิตถึงเวลาเทวดาพรหมตลอดหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันหน้าเทวสภาในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นอาราธนาให้ลงมาเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูมหาวิโลกนะทั้งห้าประการแล้วรับอาราธนาด้วยปิติใจเข้าไปสู่สวนนันทวันตามรึกนึกถึงบุญบารมีทั้งหลายเกิดมหาปิติมากมายที่ทำบุญสร้างบารมีมายาวนานมีสติสัมปชัญญะอย่างลงสู่คันแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันตรีนรกแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์วันไหวสะท้านสะเทือนกึกก้องกัมมนาทพร้อมกันตลอดหมื่นโลกธาตุมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในคันพุทธมารดาเห็นพระโพธิสัตว์นั่งกัสสมาธิอยู่ในพระคันเหมือนบุคคลเห็นได้สีเหลืองสีเขียวสีขาวสีแดงร้อยอยู่ในดวงแก้วมีสติสัมปชัญญะออกจากคันทศมาติบเดือนย่างพระบาทองค์มาก่อนประดุจดังพระธรรมกถึกลงจากธรรมะไม่แปรเปลื่อนด้วยข้ามใครใดๆเพราะพระชวีสุขุมละเอียดทุลีละอ่อนไม่ได้ติดพระวรกาย ขณะนั้นเกิดบุพพานิมิต32ประการแผ่นดินไหวตลอดหมื่นโลกธาตุเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันเทวดารับก่อนมนุษย์รับเครื่องพันธนาการทั้งหลายขาดหลุดหมดอาภรณ์ส่งเสียงร้องอย่างไพเราะกรองบรรเลงเองพิณบรรเลงเองเครื่องเสียงทั้งหลายเครื่องดนตรีก็บรรเลงคนตาบอดแต่กำเนิดกราบมองเห็นคนหูหนวกแต่กำเนิดกับได้ยินคนเป็นใบ้กับพูดได้คนขาเสียงกับเดินได้เรือหลงทางแล่นกับท่าได้เองอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกราบเป็นมิตรกันแมวกับหนูงูกับพังพรกากับนกเขาแมวเครื่องพัฒนาการอาจหลุดหมดสุนัขบ้านก็ฝูงหมูป่ากลับเป็นมิตรกันรัตนะทั้งหลายทั้งที่อยู่ในอากาศและอยู่ในภาคพื้นดินเรืองแสงลมร้ายหยุดพัดเกลียวขึ้นในมหาสมุทรสงบลงน้ำทะเลจืดสนิทมหาเมฆในทวีปทั้งสี่หลังฝนมีรสอร่อยดวงดาวจรัสแสงดวงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกกันตเรนรกซึ่งแสงสว่างใดๆไปไม่ถึงไฟในมือนรกดับหมด ความหิวกระหายของปีศาจตลอดพุทธันดรสงบลงไม่มีความหิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในชมพูทวีปได้ในขณะนั้น ประตูเล็กบานประตูใหญ่เปิดได้เอง นกบินร่อนล่าเริงลงจากอากาศลงจากต้นไม้สู่ภาคพื้นดินเทวดาแซ่ซ้องสาธุการว่าถึงพร้อมด้วยขณะด้วยสมัยที่จะได้ตรัสรู้แล้ว ฟูงม้าคึกขนองร้องด้วยความดีใจฟูงช้างร้องโกรธนาดด้วยความดีใจคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติกินจรวดจานและทูบหอมตลบอบอวนไปตลอดหมื่นโลกธาตุ

ย่างพระบาทได้7 ก้าวเลี้ยวแลดูทิศทั้ง 4ทิศทั้ง8ทิศทั้ง10เปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสในที่สุดอายุ29 พรรษาเสด็จออกผนวดกระทำความเพียรสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณะสัมปันโนถึงร้อมด้วยวิชา3วิชา8จารณะ15สุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสัพพทันทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นมรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภัควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระเวทิทายกาเถระเขาได้มีจิตเลื่อมใสมีใจสมนัติได้ให้ช่างก่อสร้างไพฑีย์ไว้ที่ไม้โพของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีและได้ให้ช่างก่อสร้างภัยด้วยบุญนั้นตลอด91กับไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยในกับที่11กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสุริยสมะชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดประตูอบายตลอดการยาวนานมากเรื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพุธที่17 มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครู

ตูแม่และคุณยายอาจารย์มารัตนาอุบาลิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกีติรัตโนพระภูนันดารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระนพดลคุณาโชโตพระอาจารย์นักมิตรสมศักดิ์เขมิกาวเจวรสิทธิ์ปรียาพรพรหมภักดีและกรมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณรูปพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายเบอร์ลินกรมิตรอนันต์อัศวโพคินกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกรมิตรสวรรณีหิรัญสิริดร.กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกรมิตรสองวัชราศีโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์ครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตเกมิสุรีพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตการัญจเศรษฐ์เกมิสุริยาสุริสาสาดนันจึงรุ่งเรืองกิจเกมิกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชนาพรสุสว่างมิตรบาลีพนมชัยนิตยามาเนียงการกันธนสุภาคพ่อเซกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคเอมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวิตล้อนจากชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พันธนันธนาวิสุทธิ์กรมิตรสุจัญญาบรุษวริสารพิจารณาบิรัตกรมิตรวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกรมิตรบดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกรมิตรสุวรรณาธุตราธุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงที่ดินแม่จินดารัตนโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุญชิดารักศิลขันกิพิตมงคลลาวันจิตรามพัฒนากุลแรงครอบครัวกิพิตรันพันประภาบริปัจจยาแม่สถิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกิพิตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกิพิตประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาเกมิสุวพีพงสุวรรณเกมิสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกคณะกรรมิศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีเกมิตรลีชูตัดเกมิตรลิมเซลมินเกมิตรมณีวันมิตรสมันเกมิตรถนอมนวลเกตแก้วเกมิตรปริญญาสุนทรโรไทยพันเอกทวีน้อยวันธนีวุฒิญาณันเกมิตรสมพรต่อตระกูลเกมิตรอิสราศรีกิจวิไลศักดิ์กมิตรนฤมลหอมนานกมิตรประกิจเด็กหญิงธัญญาพรอุทัยศรีกมิตรสุริลักษณ์ดอยบักกมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวัฒนทิวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

กินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์อานะมหาธรรมกายเจดีด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างไสวรู้แจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมมีดวงปัญญาสว่างสวัยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุสมันตจักษุพุทธจักษุธรรมจักษุได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจวันคือล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากมายเพียงนั้นวันคือล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายในสว่างสวยมากมายเพียงนั้นวันคือล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้สร้างบุญบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปมากมายเพียงนั้นถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัตตรังสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่ง

0: ธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกพระองค
1: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้ปรามา
1: ณจงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญ
0: สว่างไสวพรันเทินทูตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: เรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโตระสงเป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับ

0: ขอให้บุญส่งผลสำเร็จแล้วแรงให้เข้าถึงร่างธรรมกายโดยเร็วพรานมีสมบัติอันเจริญทันใช้ในปัจจุบันบางครั้งบางมีตามบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนวัยตามบารมีมากยิ่งขึ้นไปกราบดุสิตบุรียานสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุพระอาจารย์

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบความอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: พักอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปา
1: โอตัปปา
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปใน

0: ให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า

0: ระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทอญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: ชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอน
2: คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรม

เรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหาร

0: ณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายณดินแดนบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมพิธีอัญเชิญพระประธานองค์พระธรรมกายณตำบลปานแป้งอำเภอคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 7:45 น.เริ่มต้นณวัดพุทธารามพร้อมริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญพระประธานไปยังวัดกลางธนารินทร์รวมระยะทาง600เมตรเวลา 13:00 น.พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายและร่วมสถาปนาอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกตัญญูบูชาอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนบ้านเกิดเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อยอดผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดกลางธนารินทร์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
1: ผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ยังดำรงพระชนอยู่หรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าได้บูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสผลแห่งบุญนั้นก็มีค่าเสมอกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดพระป่าตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพลูกถวายเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ร่วมพิธีทอดพระป่าตั้งแต่เวลา 13:30 น.และพิธีตอกเสาเข็มมงคลเวลา 15:30 น.ณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางตำบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0942642444
2: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบูรณ์ทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
3: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE
4: ค้นหาด้วย ID @ธรรมกาย
3: เมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญ
4: จะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลย
3: สำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อน
4: พอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้
3: จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์
4: จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได
2: ้ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
3: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาทำ 40,000 วัดก็เลือกบุญได้เลย
4: จากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุลได้จำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้
3: เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
2: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลย

เอ้ยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ

สมาธิโดยทางปริยัติโดยทางปฏิบัติแต่ว่าสมาธิในทางปริยัติไม่เห็นผู้ทำสมาธิไม่เห็นนั่นสมาธิในทางปริยัติถ้าสมาธิในทางปฏิบัติเห็นปรากฏชัดดังนั้นถ้าสมาธิตรงข้างในดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์เช่นนี้แล้วก็ถูกเป้าหมายใจดำของพระพุทธศาสนาทีเดียวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ับสำหรับนักเรียนอนุบาลที่จะต้องไปทำการบ้านในแต่ละวันเมื่อกลับไปถึงบ้านนั้นเอาบุญไปฝากคนที่บ้านแล้วอย่าลืมจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมแน่นอนครับก่อนนอนนั้นให้

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและเพื่อความสดชื่นเบิกบานของชีวิต

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกกราบแทบเท้ามหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพเสียรกล้าวแล้วก็เจริญพรนักเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยไม่ว่าจะห้องถ่ายทอดสด YouTube Facebook แล้วก็ทุกช่องทางเลยก็เจริญพรนี่เราก็เดือนหน้าก็จะเข้าพรรษาแล้วเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเราฝึกใจหยุดใจนิ่งได้อย่างสบายดีไหมสบายนะโอ้สาธุดีจังเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราจับจุดตรงนี้ให้ได้นะว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอย่างนี้เนาะคือเราจับจุดตรงนี้ว่าพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่ความสบายและการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างง่ายๆแล้วก็สามารถเข้าถึงธรรมด้วยวิธีการง่ายๆขอเราจับจุดได้แค่ตรงนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยพื้นฐานก็ต้องสบายและวิธีการเข้าถึงธรรมอ่ะมันไม่ได้ยากเลยมันก็เป็นวิธีการง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดเราจับจุดตรงนี้ได้เนี่ยเวลาเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะได้มีบรรทัดฐานเนี่ยในการบอกกับตัวเราเองว่าในแต่ละรอบในการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเราได้ทำถูกหรือว่าทำผิดถ้าว่าแต่ละรอบเนี่ยถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยพอเราเลิกปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วลืมตามารู้สึกสดชื่น

อีกไหมไม่อยากถ้าเกิดเรารู้สึกอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราเห็นประสบการณ์ภายในแต่ถามว่ารอบนั้นนี่เราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่าเอ่ยก็ผิดหลักวิชาเพราะว่าบรรทัดฐานในการวัดของเราก็เป็นอย่างนี้ไงคือเรารู้สึกทำเราง่ายไหมแล้วเรารู้สึกว่าเวลาลืมตาเราได้อารมณ์สบายหรือเปล่าถ้าเกิดเราเนี่ยลืมตามาแล้วไม่สบายรู้สึกยากๆฝืนๆเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะที่เราทำผิดหลักวิชาดังนั้นแล้วนี่เราก็ลืมไปเลยอย่างนี้นะแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆสบายๆอย่างนี้นะโดยเริ่มต้นจากวิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับเราแล้วก็ให้เราได้อารมณ์สบายที่สุดสำหรับเราอย่างนี้นะโดยเราไม่ต้องไปกังวลกับภาพภายในกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราจะเห็นภาพหรือว่าอะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่เป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการเข้าไปถึงเข้าไปเป็นอย่างนี้นะดังนั้นแล้วเป้าหมายเราไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่การเห็นน่ะดังนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเรื่องการเห็นเลยว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นเมื่อใดก็ตามที่เรานั่งแล้วรู้สึกไม่สบายอึดอัดเริ่มต้นใหม่ไปเลยลืมไปเลยตรงจุดนั้นอย่างนี้นะแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆสบายๆเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามนี่ที่เราทำถูกหลักวิชาแล้วเนี่ยเดี๋ยวภาพเนี่ยจะมาหาเราเองเลยปกติเราจะต้องควานหาองค์พระถ้าเกิดคนที่อยากได้หน่อยนะถ้าเกิดเราทำถูกหลักวิชาแล้วเนี่ยเดี๋ยวองค์พระก็จะมาหาเราเองเลยอย่างนี้ไงดังนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปติดในประสบการณ์ภายในอย่างนี้นะไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามเนี่ยเราไม่ต้องไปติดในประสบการณ์ภายในแต่ว่าให้เราคำนึงถึงวิธีการเนี่ยคือง่ายๆสบายๆทุกขั้นตอนเลยอย่างนี้นะเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าเรานี่ไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยว่าเราเนี่ยจะไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยเพราะว่าลูกทุกคนนี่มีบุญที่จะเข้าถึงธรรมกันอยู่แล้วเพียงขอแค่ความเพียรแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาดังนั้นเราก็มาสำรวจตัวเองดูว่าเรานี่ขาดความเพียรหรือว่าขาดการทำถูกหลักวิชาอย่างนี้นะวันนี้ก็พูดถึงมีวาระพระบาลีในพระอภิธรรมปิฎกโอ้วันนี้เราพูดถึงเราจะมาพูดถึงพระอภิธรรมปิฎกเลยนะแต่ว่าเป็นธรรมที่เราเนี่ยคุ้นกันดีอยู่แล้วอย่างนี้ไงคือกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายนี่ที่เป็นกุศลให้ผลเป็นความสุขอกุศลธรรมาคุ้นๆไหมคุ้นเราไปหลายงานแล้วนะธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลเนี่ยให้ผลเป็นความทุกข์อัพยากตาธรรมาเนี่ยธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากตาให้ผลเป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องนี้อกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต้นที่วัดพระธรรมกายบ้านของใจกัน

นี่นะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าโลกวุ่นวายแล้วก็มาวัดธรรมกายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไหนใครเป็นเอฟซีวัดธรรมกายบ้างเนี่ยโอ้สาธุอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงวาระพระบาลีในพระอภิธรรมปิฎกนี่เนาะซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงพระอภิธรรมปิฎกนี่แสดงว่าลึกซึ้งไม่เอ่ยลึกซึ้งเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นธรรมที่เราคุ้นกันดีอยู่แล้วคือกุศลธรรมธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลให้ผลเป็นความสุขอกุศลธรรมธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์อัพยากตาธรรมธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากตาให้ผลเป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนี้นะซึ่งธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมอัพยากตาธรรมหรืออกุศลธรรมเนี่ยกุศลอกุศลแล้วก็กลางกลางเนี้ยธรรมทั้งหลายอยู่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเนี่ยก็อยู่ภายในจิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจิตของเรานี่ก็ประกอบไปด้วยธาตุธรรม3ฝ่ายด้วยกันคือกุศลอกุศลแล้วก็กลางกลางกุศลนี่เมื่อใดก็ตามจิตครอบงำกุศลครอบงำจิตใจเราเนี่ยอย่างอื่นก็เข้ามาไม่ได้เพราะจิตเราเนี่ยเข้าได้ทีละอย่างนี่นะกุศลเข้าอกุศลก็ไม่เข้าอัพยากตาก็ไม่เข้าเมื่อใดก็ตามจิตอกุศลเราเข้ากุศลก็ไม่เข้าอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะกุศลเข้าก็จะดึงจิตหรือดึงตัวเราอยากให้สร้างความดีแล้วก็จะนำแต่สิ่งดีๆมาให้เราฝ่ายเดียวเลยแต่เกิดเป็นอกุศลเนี่ยธาตุฝ่ายเขาเรียกว่าธาตุมีลักษณะเป็นสีดำอย่างนี้นะเมื่อใดก็ตามเนี่ยอกุศลเข้าครอบงำจิตก็จะทำให้เราเนี่ยอยากจะทำแต่สิ่งไม่ดีแล้วก็จะพาเราเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีนำความทุกข์มาให้ฝ่ายเดียวเหมือนกันส่วนอัพยากตานี่ก็กลางๆอย่างนี้นะซึ่งเราก็มาเริ่มต้นที่อกุศลธรรมาก่อนคือธาตุที่เป็นฝ่ายอกุศลหรือธาตุที่มีลักษณะเป็นสีดำอย่างนี้นะซึ่งอย่าลืมว่าทั้ง3ธาตุเนี่ยอยู่ภายในตัวของเราทุกคนเลยถ้าเกิดเรายังไม่หมดกิเลสอย่างนี้นะซึ่งอกุศลเนี่ยก็มีกุศลมูลอกุศลมูลเนี่ยเป็นรากฐานซึ่งอกุศลมูลก็คือรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราคุ้นกันดีอยู่แล้วว่ารากเหง้าแห่งความชั่วทั้งหลายหรือที่เรารู้จักคำว่าอกุศลมูลเนี่ยประกอบไปด้วย3อย่างในการดูซิว่าเราคุ้นบ้างไหม1คือโลภะความโลภคุ้นไม่เอ่ย เราก็มีคุ้นบ้างอย่างเงี้ยเออเนี่ยความโลภความโลภคืออะไรเอ่ยความโลภก็คือความกำหนัดความอยากได้ไม่รู้จักพออะไรอย่างนี้นะซึ่งลักษณะของความโลภเนี่ยถ้าพูดให้มันชัดเจนหน่อยก็แบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกันคือ1คืออภิชฌาอย่างนี้นะคือความอยากได้ของผู้อื่นเมื่อใดก็ตามที่วันไหนเรารู้สึกว่าเราอยากได้ของคนอื่นนี่แสดงว่าจิตดวงนั้นของเราเริ่มมีอะไรเอ่ยเริ่มมีความโลภ

บเข้ามาครอบงำแล้วซึ่งเวลาเราอยากได้ของผู้อื่นเนี่ยถ้าเกิดหนักเข้าเนี่ยก็จะทำให้เราได้มาโดยทางไม่สุจริตอย่างนี้นะสองคือความไม่รู้จักพอความไม่รู้จักพอเป็นไงเอ่ยคือความอยากได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าเราจะได้มาโดยชอบทางกฎหมายก็ตามเนี่ยหรือว่าเรามีเยอะแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราก็อยากได้อีกไม่รู้จักพอก็ถือว่าเป็นลักษณะหนึ่งของความโลภดูสิว่าเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยมีความโลภมีบ้างไหมซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะอย่างที่หลวงพี่บอกว่าจิตเราเนี่ยประกอบไปด้วยกุศลอกุศลและกลางๆหนูไม่เอ่ยขึ้นอยู่ว่าเราจะให้ฝ่ายไหนนะเข้ามาครอบงำจิตใจเราเนี่ยนะสุดท้ายคือการหมกมุ่นและติดใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วทำให้เกิดลักษณะการหวงแหนและก็ไม่อยากที่จะให้อย่างนี้นะนี่คือลักษณะของความโลภนี่นะโดยความโลภเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เรามีความโลภเข้ามาครอบงำแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะไม่อยากให้แล้วดีไม่ดีก็จะทำให้เราได้มาโดยทางที่ไม่ถูกต้องทำให้เราไปเกิดกิเลสสร้างวิบากและวิบากนั่นแหละก็จะไปตัดรอนทรัพย์สมบัติของเราเลยทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีแล้วก็ไม่มีหนักเข้าไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นเวลาเนี่ยเราเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วเกิดเราเนี่ยมีความตนีปล่อยให้ความโลภเข้ามาครอบงำจิตใจเราได้เนี่ยจนกระทั่งละจากโลกไปถือว่าเป็นผังสำเร็จแล้วคือสละความโลภไม่ได้แล้วความโลภนั่นแหละก็จะพักชักพาเราเนี่ยทำให้เราเกิดมาชาติต่อไปมีคำว่าก็มีแต่คำว่าขาดแคลนไม่มีเพราะว่ามีความโลภเนี่ยเข้ามาครอบงำแล้วก็ส่งผลอยู่อย่างนี้เนาะต่อมาอกุศลมูลข้อที่สองคือบ่อเกิดแห่งรากเหง้าเนี่ยของอกุศลเนี่ยอย่างที่สองคือโทสะคุ้นไม่เอ่ยก็เลยก็คุ้นเหมือนกันอย่างนี้นะโทสะซึ่งโทสะเนี่ยก็จะเป็นสภาพที่เผาผลาญจิตใจของเราด้วยแล้วก็เผาผลาญผู้อื่นด้วยซึ่งลักษณะมีดังต่อไปนี้คือ1คือปฏิฆะความหงุดหงิดและขุ่นเคืองใจเมื่อใดก็ตามที่เรามีอาการขุ่นเคืองใจแสดงว่าเราปล่อยให้ความโทสะเนี่ยเข้ามาครอบงำแล้วคือเป็นฝ่ายหนึ่งของอกุศลมูลเนี่ยหรือโกทะความโกรธอย่างรุนแรงและสุดท้ายคืออุปนาหะคือความผูกโกรธตอนนี้ผูกโกรธเลยทีเดียวเหมือนพระเทวทัตนี่ที่ผูกโกรธพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีฤทธิ์แรงไม่เอ่ยแรงมากเลยเพราะผูกโกรธกันข้ามชาติแล้วก็หลายชาติด้วยโดยความโกรธเนี่ยทำลายล้างเนี่ยเป็นเหตุที่จะตัดรูปสมบัติของเราเนี่ยคือกายมนุษย์ของเราเนี่ยให้เสื่อมลงไปเรื่อยๆจากเดิมที่เราเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงแล้วเกิดเราผูกโกรธมากๆเนี่ยอย่างเห็นได้ง่ายเลยคือถ้าเกิดเรามักโกรธก็จะไปเกิดเป็นยักษ์โดยปกติเราไม่มีเขี้ยวขนาดนั้นแต่กายเราวิบัติหนักเข้าหน่อยก็ไปเป็นผิดโกรธแล้วผิดทำให้ผิดศีลด้วยก็ได้กายสัตว์เดรัจฉานเลยเสื่อมหนักเข้าไปอีกหรือกายของสัตว์ที่อยู่อบายภูมิอย่างนี้เป็นต้นนี่คือโทสะ3คือโมหะคือความหลงเนี่ยความหลงก็จะยากหน่อยเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยยังไม่รู้ถ้าเกิดเรารู้ว่าเรายังไม่รู้เนี่ย ก็แล้วไปอย่างงี้ไงแต่บางทีอ่ะเราก็ยังไม่รู้ว่าเราเองเนี่ยก็ไม่รู้ความหลงมันก็เป็นชั้นเป็นสองกันเลยทีเดียวใช่มั้ยซึ่งโมหะก็มีทั้งความหลงความไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ความมืดบอดทางปัญญาซึ่งเดี๋ยวเราก็มาพูดกันอย่างนี้นะซึ่งเมื่อกี้เนี้ยก็คือ3อย่างที่เป็นรากเหง้าของอกุศลอกุศลคือฝ่ายของอกุศลธรรมาซึ่งกุศลนั่นแหละที่จะสู้กับอกุศลได้ไงอกุศลคือโลภะใครก็ตามที่มีโลภะปล่อยให้โลภะครอบงำจิตใจจนเป็นพังสำเร็จได้แล้วเนี่ยก็จะไปตัดรอนทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยให้สลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเลยทีเดียวนี่นะส่วนโทสะก็ตัดรอนรูปสมบัติของเรากายมันของเราเนี่ยให้มันเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆกายเราก็ความแข็งแรงก็หายไปเรื่อยๆมากสุดจนกระทั่งได้กายของสัตว์ในภพภูมิของอบายภูมิเลย
ส่วนความหลงเนี่ยโอ้โห

หนักเข้าก็ทำให้เราไปผิดศีลอย่างอื่นด้วยแล้วก็วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏหาทางออกไม่พบเลยซึ่ง3อย่างเนี่ยเป็นอกุศลกุศลนั่นแหละที่จะสู้กับอกุศลได้เพราะว่าอกุศลเป็นท่าทางของฝ่ายสีดำกุศลเป็นฝ่ายสีขาวกุศลก็จะมี3ประการด้วยกันเขาเรียกว่ากุศลมูลไงซึ่ง1เลยก็คืออโลภะเมื่อมีความโลภแล้วอกุศลของเราก็เป็นความไม่โลภคือความไม่ยึดติดความไม่เห็นกับตัวอย่างนี้เป็นต้นจิตใจมีการอบอ้อมอารีซึ่งเราคุ้นกันอยู่แล้วเพราะว่าอโลภะก็คือการที่เราทำไมเอ่ยคือการเราทำทานนั่นเองคือการให้สองคืออโทสะคือทำจิตใจของเราเนี่ยให้ผ่องใสเยือกเย็นปราศจากความพยาบาทซึ่งหลักการปฏิบัติก็คือการรักษาศีลนั่นเองและสุดท้ายคืออโมหะคือจิตใจที่รู้แจ้งเป็นไปสภาพตามความเป็นจริงเนี่ยซึ่งหลักการปฏิบัติก็คือการเจริญสมาธิภาวนานั่นเองไงซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็ประกอบไปด้วยถ้าทำสามฝ่ายเนี่ยคือกุศลอกุศลแล้วก็อภิญญากตาธรรมะเนี่ยกลางๆไงนะซึ่งมันก็อยู่ที่เรานั่นแหละว่าเราเนี่ยจะปล่อยให้กุศลหรืออกุศลเนี่ยหรือว่าอภิญญากตาธรรมะเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจก็อยู่ที่เราทั้งสิ้นเลยอย่างนี้นะเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจได้อย่างง่ายว่าเป็นยังไงเนี่ยวันนี้หลวงพี่ก็มีเรื่องของจูเลกะสาธกะพราหมณ์มาเล่าให้พวกเราฟังอยู่นะซึ่งจูเลกะสาธกะพราหมณ์เนี่ยก็เกิดมาในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็มีผ้าอยู่ผืนเดียวกับภรรยาเนี่ยไม่มีใครจนแล้วเนี่ยเอกสาธกะอย่างเงี้ยคือมีผ้าอยู่ผืนเดียวเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลาสามีเนี่ยหรือจูเลกะสาธกะเนี่ยจะไปข้างนอกเนี่ยภรรยาก็ต้องอยู่ในบ้านเพราะมีผ้าอยู่ผืนเดียวแต่เกิดภรรยาจะไปข้างนอกจูเลกะสาธกะก็ต้องอยู่ในบ้านเนี่ยวันหนึ่งเป็นวันแห่งการฟังธรรมเนี่ยซึ่งก็ดีนะสามีภรรยาเนี่ยถึงแม้จะจนทรัพย์เนี่ยแต่ไม่จนปัญญาก็ตกลงกันว่าเราทั้งคู่เนี่ยอยากจะไปฟังธรรมภรรยาเลยเลือกที่ไปฟังธรรมตอนเช้าก่อนส่วนจูเลกะสาธกะเนี่ยก็มาฟังธรรมตอนกลางคืนพอมาฟังธรรมตอนกลางคืนแล้วเนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จิตก็เอิบอาบรู้สึกปิติขนลุกชูชันเราเคยเป็นไหมเวลาฟังธรรมแล้วเนี่ยรู้สึกปิติขนลุกเนี่ยจูเลกะสาธกะเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยมีความศรัทธาเต็มเปี่ยมเพราะว่าขนลุกเลยนะนี่ไงก็เลยมีความคิดว่าเราเนี่ยอยากจะถวายผ้าที่เรามีอยู่ผืนนึงเนี่ยแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเราไม่มีวัตถุทายธรรมอื่นแล้วที่จะถวายอยากถวายบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพอคิดเท่านั้นแหละก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าเกิดเราถวายแล้วภรรยาเราล่ะเพราะมีผ้าอยู่ผืนเดียวอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยจิตศรัทธาเนี่ยเกิดขึ้นมาหนึ่งดวงคืออยากถวายนี่ไงดังนั้นเวลาอยากถวายนี่เป็นกุศลหรืออกุศลเอ่ยกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยอยากถวายเกิดขึ้นมาหนึ่งดวงแต่พอเริ่มมีปล่อยเวลาไปนิดนึงจิตที่เป็นอกุศลคืออยากถวายเลยแล้วภรรยาแล้วล่ะซึ่งในพระไตรปิฎกก็เขียนว่าจิตที่เป็นความตนเนี่ยเกิดมาขึ้นมา 1,000 ดวงพร้อมกันนี่ไงกุศลขึ้นมา1อกุศลมา 1,000 ดวง1ต่อ 1,000 อย่างนี้นะปรากฏว่าจุลเลกาสาธกะเนี่ยก็คิดอย่างเงี้ยสู้กันอย่างเงี้ยระหว่างจะถวายหรือไม่ถวายดีอย่างนี้นะยามที่แรกผ่านไปเนี่ยก็ยังตัดสินใจไม่ได้เลยก็ต้องเข้าใจนะว่า1ต่อ 1,000 กำลังสู้กันอยู่อย่างนี้นะพอยามที่2นี่ก็ยังคิดอย่างนั้นแหละเราจะถวายดีหรือไม่ถวายดีนะยามที่เราเคยเป็นไหมจะถวายดีหรือไม่ถวายดีอย่างนี้นะอย่างนี้ไงปรากฏว่ายามที่สองนี่ผ่านไปเนี่ยก็ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าจิตศรัทธากับจิตตำหนิสู้กัน1ต่อ 1,000 เนี่ยสู้กันจนกระทั่งยามที่สามเนี่ยปัจฉิมยามอย่างนี้นะจูเลกะสาธกะนี่คิดแล้วว่าถ้าเกิดเราเนี่ยปล่อยให้ตัวเราเองเนี่ยสู้กันอยู่อย่างเงี้ยมึนหัว

อ๋อไม่เลยมึนแล้วอย่างเงี้ยจะถวายดีไม่ถวายดีอย่างเงี้ยนะไปให้ระหว่างศรัทธากับความตนีมาสู้กันอย่างเงี้ยเราเองเนี่ยไม่อาจที่จะยกตัวเองออกจากอบายภูมิได้ดังนั้นเห็นไหมเราเป็นคนเลือกนี่ว่าเราจะเลือกจิตดวงไหนอ่ะดังนั้นเนี่ยจุเลกะสาตกะเองเนี่ยก็เลยขวางหรือขวางกั้นจิตที่เป็นจิตแห่งความตนีพันดวงไว้ถึงแม้หนึ่งพันเนี่ยแต่ขวางกั้นไว้ยกจิตที่เป็นศรัทธาคืออยากจะถวายขึ้นมานั่นก็หมายความว่าเลือกใครเอ่ยเลือกถวายเลือกศรัทธาอย่างนี้นะว่าเราจะถวายแหละแล้วก็ไม่ปล่อยให้คิดมากด้วยเดี๋ยวสู้กันอีกอย่างนี้นะก็เลยรีบชิงช่วงถวายเลยพอถวายได้เสร็จปุ๊บก็เลยร้องว่าชิตังเมพวกเราเคยชิตังเมไหมเอ่ยประจำ ชิตังเมอย่างนี้นะปรากฏว่าพอชิตังเมแล้วนี่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยนั่งฟังธรรมอยู่ก็ตกใจเพราะว่าธรรมดานี่พระราชาจะกลัวคำว่าเราชนะแล้วมากเลยอย่างเงี้ยพอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยทราบว่าอ๋อโอ้จุเลกัสสกะนี่ถวายทานที่ทำได้ยากคือถวายหมดตัวเนี่ยถวายทานที่ทำได้ยากเลยเนี่ยก็เลยอยากจะถวายผ้าอยากจะมอบผ้าสองผืนให้กับจุเลกัสสกะเอาไว้ใช้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจุเลกัสสกะนี่ปื้มปิ่มแล้วอะไรก็ขวางมาไม่ได้แล้วจิตกำลังสว่างเลยทีเดียวนะก็เลยนำผ้าสองผืนที่ได้จากพระราชาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกจนกระทั่งพระราชาถวายทั้ง2 4 8 16ก็ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดเลยจนกระทั่งถวาย32คู่เลยทีเดียวเนี่ยจุเลกะสัตกะก็กลัวว่าเดี๋ยวพระราชาหาว่าอะไรเนี่ยก็เลยหยิบไว้2ผืนแล้วที่เหลือก็ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดเลยนี่ไงพระราชาก็ปื้มอีกถวายผ้ากำพลจุเลกะสัตกะก็เอาผ้ากำพลถวายทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยถวายส่งด้วยจนกระทั่งพระราชาเนี่ยศรัทธาในจุเลกะสาตกะมากเลยถึงขนาดให้วัตถุทั้งปวงอย่างละสี่เนี่ยแก่จุเลกะสาตกะคือบ้านสวยมั่งยานพาหนะบ้างพูดง่ายๆว่ารวยขึ้นมาทันทีเลยถวายทรัพย์สมบัติมาให้เยอะเลยเนี่ยเรื่องนี้โจทย์จันไปถึงพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้นี่จุเลกะสาตกะนี่ถวายทานเพียงแค่วันเดียวเนี่ยรวยขึ้นมาเลยเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินก็เลยบอกไว้ว่ารู้ไหมว่าถ้าเกิดจุเลกะสัตกะเนี่ยอย่าลืมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็รู้นี่อยู่ในข่ายพระญาณของท่านเนี่ยว่าถ้าเกิดจุเลกะสัตกะเนี่ยถวายตั้งแต่ปฐมยามนะคือไม่ปล่อยให้สู้กันอยู่อย่างนั้นเนี่ยปฐมยามถวายแล้วเนี่ยจะได้สัพพวัตถุทั้งหมด16อย่างในการแสดงจะรวยมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดถวายมัชฌิมยามเนี่ยก็จะได้สัพพวัตถุทั้งปวงเนี่ย8อย่างคืออาจจะรวยก็รวยน้อยกว่าปฐมยามอย่างนี้ไงแต่ว่าบังเอิญเนี่ยมาถวายช่วงปัจฉิมยามคือถวายช้าไปเนี่ยเลยก็รวยเหมือนกันแต่รวยน้อยกว่ายามแรกแล้วก็ยามที่2เงี้ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกไว้ว่ากรรมงามเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราจะทำกรรมงามอันบุคคลผู้เมื่อกระทำเนี่ยคืออย่าทำให้จิตมันเสื่อมให้รีบทำเร็วๆ เลยเพราะว่ากุศลที่บุคคลทำช้าเนี่ยเมื่อให้สมบัติก็ย่อมให้ช้าเหมือนกันเลยจึงตัดพระคาถานี้ว่าบุคคลเนี่ยพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนี่ไงซึ่งเรื่องนี้สังเกตได้ว่าเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยความตนีก็อยู่ในไหนเอ่ยก็อยู่ในใจเราแหละความอยากให้ก็อยู่ในไหนเอ่ยก็อยู่ในใจของเราแหละก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกสิ่งไหนมากกว่ากันแต่ถ้าเกิดเนี่ยเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เราปล่อยให้จิตความตนีเข้ามาครอบงำได้แล้วเนี่ยก็จะพาเราไปสู่อะไรเอ่ยความทุกข์ความไม่มีแต่เกิดเราเนี่ยให้กุศลคือการให้เข้ามาครอบงำแล้วเนี่ยเราก็จะมีแต่ได้อย่างเดียวเลยเหมือนคาถาส่วนถีอย่างนี้เนาะ

many money many money money อย่างเงี้ยให้ไม่ให้ก็ให้อย่างเงี้ยซึ่งเมื่อกี้นี้ก็เป็นเรื่องของการให้อย่างเงี้ยนะคือถ้าเกิดไม่ได้ก็ตามเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ได้ก็ตามที่เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีความไม่มีเนี่ยไม่ได้ก็ตามที่เรารู้สึกว่าชีวิตเรายังมีความไม่มีมีความขัดสนอยู่ก็แสดงว่ามีบางชาติของเราเนี่ยที่เราปล่อยให้ความโลภเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจเราได้จนกระทั่งสร้างผังให้มีวิบากนี่นะซึ่งจะแก้ไขเนี่ยจะแก้ไขได้เราก็ต้องให้นี่ไงเพราะว่ากุศลนั่นแหละถึงจะสู้กับอกุศลได้นะต่อมาเนี่ยคือโทสะร่างเง่าของอกุศลมุของอกุศลเนี่ยคือโทสะคือความซึ่งก็มีอยู่3อย่างในการคือความหงุดหงิดขุ่นเคืองใจนะเรียกว่าปฏิฆะความโกรธอย่างรุนแรงโกธะรุนแรงด้วยนะอย่างเงี้ยแล้วก็อุปนาหะคือความผูกโกรธอย่างนี้นะซึ่งโทสะเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่บุคคลใดก็ตามเนี่ยที่มี3อย่างเข้ามาครอบงำจิตใจแล้วเนี่ยก็จะเกิดตัดรอนให้กับตัวเราเองด้วยแล้วก็ตัดรอนผู้อื่นด้วยอย่างเงี้ยทำให้เราเนี่ยไปผิดศีลอย่างเงี้ยเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้โทสะเข้ามาครอบงำแล้วเนี่ยแล้วทำให้เราเพราะเราโทสะเนี่ยไปทำให้เราเนี่ยไปคิดไปพูดไปทำวิบากกรรมที่ส่งผลก็คือจะทำให้เราเนี่ยตัดรอนรูปสมบัติของเราคือตัดรอนกายมนุษย์ของเราเนี่ยจากที่มันสวยงามมีร่างกายสมบูรณ์เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงเป็นต้นพอหนักเข้าเราไปทำผิดศีลมีวิบากกรรมก็กายมนุษย์ก็เปลี่ยนไปเลยเนี่ยทำให้กายมนุษย์เสื่อมไปอีกไปเป็นกายของสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นกายของสัตว์อบายภูมิบ้างสัตว์นรกเปรตอย่างนี้เป็นต้นซึ่งแต่ละกายก็จะมีภพภูมิรองรับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าทุคติภูมิภูมิที่มีแต่ความทุกข์นี้เป็นต้นอย่างนี้ไงดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆให้ได้กายสวยงามมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องไปฝ่ายกุศลเนี่ยซึ่งฝ่ายกุศลของเราเนี่ยอย่างที่สองคือรักษาศีลนั่นเองดังนั้นเนี่ยจะสู้โทสะได้เราก็ต้องทำไมเอ่ยรักษาศีลนั่นเองซึ่งศีลเนี่ยแหละจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สวยงามมากขึ้นเรื่อยๆเลยดูอย่างพระภูริทัตไงซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยกำเนิดเป็นพญานาคแต่ก็มีฤทธิ์มากอย่างนี้นะแต่ถึงว่าจะมีฤทธิ์มากไงก็ตามแต่ก็เป็นพญานาคจะไปไหนก็ต้องเรืออย่างเงี้ยเนาะ

ซึ่งท่านเนี่ยมีดวงปัญญาก็อยากจะได้กายมนุษย์สุดท้ายก็ต้องทำไมเอ่ยรักษาศีลอย่างนี้ไงศีลนั่นแหละที่จะทำให้รูปสมบัติของเราเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆงดงามมากขึ้นเรื่อยๆหากเรารักษาศีลเนี่ยละจากโลกไปก็ได้เป็นกายทิพย์ที่สวยงามอย่างเงี้ยไปสุคติภูมิประพฤติธรรมหน่อยก็รักษาศีลแปดประพฤติธรรมหน่อยก็ได้กายพรหมหรือหนักเข้าก็ได้กายธรรมหรือธรรมกายกายที่สมบูรณ์ที่สุดก็กายพระอรหัตผลอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยก็ดังนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสเราก็ต้องหมั่นรักษาศีลโดยเริ่มต้นโดยปกติเลยเนี่ยก็ต้องศีลที่เท่าไหร่เอ่ยศีล5อย่างเงี้ยมีโอกาสก็รักษาศีล8ศีล227ความสมบูรณ์ร่างกายของเราก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะแก้ไขวิบากกรรมได้มากขึ้นเรื่อยๆเลยพูดถึงการรักษาศีลแล้วนี่ก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วนี่ก็เป็นช่วงของเทศกาลบวชเข้าพรรษาอยู่นะถ้าเกิดชายใดก็ตามนี่ที่มีโอกาสสะดวกเนี่ยก็แล้วก็มาบวชกันอย่างนี้เนาะเพิ่มเติมบุญบารมีให้กับตัวของเราแล้วว่าชีวิตพระนี่ดีไหมเอ่ยดีมากเลยเอออย่างนี้นะชีวิตพระนี่ดีมากเลยอย่างนี้นะถ้าเกิดเราไปทำงานเนี่ยแต่ตอนนี้เราทำงานอยู่เนี่ยเราก็ลองดูสิว่ากว่าจะหาเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าทำให้ใจเราสบายเนี่ยหรือว่ามาวัดเนี่ยยากไหมเอ่ยยากมากเลยนะเพราะว่าเราต้องมีทั้งภารกิจหน้าที่การงานจะหาโอกาสแม้เราประพฤติปฏิบัติธรรมในแต่ละวันเนี่ยก็ยากเลยทีเดียวหรือแม้เราจะมีเวลาปฏิบัติธรรมกว่าจะมานั่งเคลียร์ใจอ่ะให้มันปล่อยวางจากเรื่องราวทั้งหลายนี่ก็ต้องใช้เวลาเลยทีเดียวแต่ชีวิตพระเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยได้มาบวชเป็นพระอย่างนี้นะชีวิตพระนี่ตัดความกังวลในเรื่องการทำมาหากินละเพราะว่าเราอาศัยอยู่ด้วยปัจจัย4ของญาติโยมเนี่ยนั้นชีวิตของเราเนี่ยก็มีอยู่แค่2อย่างคือหลับตากับลืมตาเอออย่างนี้ไงเวลาเราหลับตาเนี่ยเราก็ฝึกใจหยุดใจนิ่งอย่างนี้ไงมีฝึกใจหยุดใจนิ่งอย่างสบายสบายชิวๆอะไรอย่างนี้เนาะมีความมืดดูแล้วก็ดูความมืดไปอย่างนี้ไงมีความสว่างดูแล้วก็ดูความสว่างไปอย่างนี้ไงมีดวงดูแล้วก็ดูดวงไปมีองค์พระให้ดูก็ดูองค์พระไปดูไปแบบสบายสบายเป็นต้นนะนั้นชีวิตพระเนี่ยก็มีอยู่2อย่างคือมีหลับตาหลับตาแล้วก็ดูดวงดูองค์พระไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยเวลาลืมตามาแล้วก็ดูพระบาลีอย่างเป็นต้นนะเวลาลืมตามาเราก็มาดูพระบาลีเพราะว่าเราเองก็จะได้มาศึกษาถ้อยคำคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะได้ทรงคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้อย่างนี้เนาะซึ่งช่วงนี้นี่วัดพระธรรมกายเนี่ยกำลังเบิกบานเราพระภิกษุสงฆ์สามเณรเนี่ยกำลังเบิกบานในการศึกษาพระบาลีเลยแล้วก็สมัครพระบาลีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะ

อย่างนี้นะอย่างนี้นะบุญบันเทิงเลยทีเดียวนี่ไงชีวิตพระนี่ก็หลับตาเนี่ยแล้วก็มาปฏิบัติมาฝึกเรื่องการหยุดใจเนาะลืมตามาเนี่ยแล้วก็มาศึกษาพระบาลีเนี่ยมาทรงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่าศึกษาพระปริยัติธรรมลืมตาแล้วก็ปริยัติหลับตาแล้วก็ปฏิบัติพอเราปล่อยเพราะว่ามนุษย์ชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีอยู่แค่สองอย่างคือจะลืมตาหรือจะหลับตาถูกไหมเอ่ยดังนั้นเนี่ยลืมตาแล้วก็เกาะในเรื่องบุญกุศลอย่างเงี้ยหลับตาแล้วก็เกาะในเรื่องบุญกุศลจิตเรานี่ประกอบเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลตลอดเลยอย่างเงี้ยจิตเราก็จะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเวลาเราลืมตาเราไม่เอาใจเราไปเกาะเรื่องกุศลเดี๋ยวเราก็ต้องไปเกาะอย่างอื่นเพราะจิตเราประกอบไปด้วยท่าทางฝามฝ่ายถูกไหมเอ่ยไม่กุศลก็ปล่อยว่างๆมากเข้าเดี๋ยวก็เอากุศลเข้าสิงจิตอย่างนี้เนาะอย่างนี้ไงดังนั้นแล้วเนี่ยจิตลืมตาก็กุศลหลับตาก็กุศลปริยัติปฏิบัติแล้วในที่สุดเดี๋ยวใจหยุดนิ่งปฏิเวกก็ตามมาเนี่ยนะวันนี้หลวงพี่ก็มีประมวลภาพธรรมเนียบของพระมหาปริญธรรม9ประโยคเนี่ยของวัดพระธรรมกายอยากดูไหมเอ่ยอยากดูอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปดูกัน

โอ้สาธุโอ้สง่างามไม่เลยสง่าสง่างามมากเลยอย่างนี้นะพวกเรานี่อยากอยู่ในเฟรมไหมอ๋อหลวงพี่ก็อยากอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะดังนั้นแล้วนี่ถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะเป็นอย่างท่านเนี่ย

เราก็ต้องทำไมเอ่ยเราก็ต้องทำอย่างท่านอ่ะโดยการเริ่มต้นที่สมัครเรียนพระบาลีก่อนเลยนะโดยสมัครก่อนแล้วก็เดี๋ยวอย่างอื่นเนี่ยจะตามมาเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเราจะช่วยการรักษาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยมีพระพ่อเป็นธงชัยตลอดกาลอย่างนี้นะตอนนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสแล้วก็มาสมัครพระบาลีกันอย่างนี้นะไหนใครสมัครเรียนบาลีแล้วบ้างเนี่ยสาธุต่อมาเนี่ยเมื่อกี้หลวงพี่ก็พูดถึงอกุศลลำบุญคือความโลภอย่างนี้นะความโลภเนี่ยก็ต้องจะสู้ได้ก็ต้องทำไมเอ่ยเอาทานมาสู้คือให้อย่างนี้นะต่อมาความหลงความหลงนี่เมื่อกี้เป็นโทสะคือความโกรธความโกรธจะสู้ได้ก็คือจะต้องรักษาศีลอย่างนี้เนาะต่อมาคือความหลงเนี่ยความหลงนี่มีหลายชั้นเลยทีเดียวคือเกิดจากความคิดเห็นที่ผิดอย่างนี้ไงไม่ได้ใช้ปัญญาที่ไตร่ตรองหรือพิจารณาถี่ถ้วนดีแล้วซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษหรือรู้จักดีชั่วเนี่ยซึ่งยุคนี้เราก็สามารถเห็นได้อย่างง่ายๆเลยอย่างนี้นะซึ่งความหลงเนี่ยหรือปัญญาที่มืดมิดหรือบอดขาวเนี่ยอันตรายเมื่อเอ่ยอันตรายเลยทีเดียวซึ่งพระพุทธภาษิตก็มีอยู่ว่ามูลโหอัตถังนะชานาติมูลโหธรรมังนะปัสสติอันทะตะมังตถาโหติยังโมโหสหเตนรังเนี่ยแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าผู้หลงเนี่ยย่อมไม่รู้อัตผู้หลงย่อมไม่รู้ธรรมความหลงครอบงำบุคคลใดและเมื่อใดก็ตามเนี่ยความมืดมิดย่อมมีเมื่อนั้นเลยทีเดียวอย่างนี้นะซึ่งเราจะแก้ได้เนี่ยกุศลก็คือการเจริญสมาธิภาวนานั่นเองเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้อย่างง่ายๆเลยเนี่ยคือถ้าเกิดเราเนี่ยเคยไปพนาวัดอยู่แล้วซึ่งเมื่อเราไปพนาวัดแล้วเนี่ยเราจะเห็นบางท่านเลยเนี่ยที่พอขึ้นไปสวนพนาวัดแล้วนี่ตอนขึ้นไปเนี่ยรักษาศีลเนี่ยยังไม่ครบเลยเงี้ยแต่ว่ามีกัลยาณมิตรเนี่ยชวนไปพอมีกัลยาณมิตรชวนไปแล้วเนี่ยเลยขึ้นไปปรากฏว่าก็มีโอกาสขึ้นพนาวัดนี่รักษาศีลอะไรเออ18ถูกไหมเออพร้อมได้มีโอกาสรักษาศีลแล้วเนี่ยแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาเนี่ยก็มีหลายท่านเลยที่เห็นความสว่างเห็นดวงเป็นต้นอย่างนี้ไงพอเห็นความสว่างแล้วนี่เปลี่ยนเลยจิตเปลี่ยนเลยเนี่ยคือเกิดมีความเนี่ยอยากจะรักษาศีลขึ้นมาเองเลยแต่เดิมเนี่ยที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยอยากจะเลิกเองเลยเห็นไหมเออว่าก่อนขึ้นมาเนี่ยจิตก็ยังมีความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ไม่รู้ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดไม่รู้อะไรว่าดีหรือชั่วเนี่ยก็เป็นธรรมดาเพราะว่าจิตยังไม่สว่างยังมีความหลงเข้ามาครอบงำอยู่แต่ว่าพอได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจิตก็สว่างแล้วเนี่ยความหลงความมืดมนเนี่ยก็ค่อยๆมาลายหายไปคิดขึ้นมาได้เองเลยว่าอยากจะรักษาศีลอยากจะเลิกสูบบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยถึงจะไปสู้กับโมหะหรือความหลงได้ดังนั้นเนี่ยทานก็ดีศีลก็ดีหรือสมาธิก็ดีหรือความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายก็ดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ล้วนอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งสิ้นเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะให้สิ่งใดมาครอบงำจิตใจมันก็อยู่ที่เราอย่างนี้นะถ้าเกิดเราอยากให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวเลยเราก็ต้องให้กุศลเนี่ยครอบงำจิตใจเราคือหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเพราะว่าทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นรากเหง้าของกุศลละมูลทั้งหลายดังนั้นเนี่ยทานศีลภาวนาจึงจัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ3ประการซึ่งเราควรที่จะหมั่นทำทุกวันเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราหมั่นทำทุกวันแล้วทานศีลภาวนาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยกำลังเดินตามอริยมรรคมีองค์8ด้วยเพราะว่าศีลเนี่ยก็ทำให้เราคิดถูกทำถูกพูดถูกอย่างนี้ไงทำให้เรามีการงานอาชีพที่ชอบสุจริตเดินตามอริยมรรคมีองค์8

ภาวนาก็ทำให้เรามีสมาธิถูกสุดท้ายก็ทำให้เรามีปัญญาถูกศีลสมาธิปัญญาเกิดเราเนี่ยมันทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาง่ายๆอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจิตเราก็สามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆเลย

โอ้สาธุเนี่ยนั้นแล้วนี่ถ้าเกิดเราเนี่ยมันให้กุศลเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเนี่ยคือถ้าเกิดเราเป็นโยแล้วก็หมั่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างเงี้ยซึ่งเป็นมูลของกุศลเนี่ยถ้าเกิดเป็นพระเราก็ลืมหลับตาแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเงี้ยลืมตาแล้วก็ศึกษาพระปริยัติอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวการหยุดนิ่งของใจก็ง่ายๆเดี๋ยวเราก็สามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆอย่างนี้นะแล้วก็ธรรมเนี่ยแหละก็จะทําให้จิตของเราเนี่ยยกระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยซึ่งอย่างที่หลวงพี่ว่ามาก็ดีเนี่ยคือการทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาก็ดีเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยกําลังค่อยๆทําไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแล้วก็ประกอบกับด้วยความรู้ของเราเนี่ยก็ยังมีอยู่อย่างจํากัดจึงมีหลักวุฒิธรรม4ประการด้วยกันเนี่ยคือหลักที่จะทําให้ธรรมเนี่ยเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆให้อยู่กับตัวเราเองเนี่ยอย่างมั่นคงเนี่ยมี4ประการด้วยกันเราจะได้มีกุศลจิตเนี่ยอย่างมั่นคงอย่างเงี้ยคือ1เราต้องหาครูดีให้เจอก่อนนี่ไงถึงแม้ว่าเราอยากจะสร้างความดีอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าการที่เราหาครูดีให้พบเนี่ยก็จะทำให้เส้นทางการสร้างความดีของเราเนี่ยเป็นไปอย่างมั่นคงแล้วก็ถูกต้องด้วยเพราะว่าชีวิตในสังสารวัฏนี่เราว่าประมาทได้ไหมเอ่ยไม่ได้เราจะทดลองถูกลองผิดเนี่ยดีไหมเอ่ยถ้าเกิดไม่จําเป็นเนี่ยถ้าเกิดมันแบบไม่รู้จะทําไงเนี่ยก็แล้วไปแต่เกิดเราเนี่ยเลือกได้ดีสุดก็อย่าไปทดลองถูกลองผิดเลยเพราะว่าอะไรเอ่ยถ้าเกิดลองถูกก็แล้วไปยังไงแต่เกิดลองผิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าผิดแล้วก็ผิดเลยอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็พอเราไปทําอะไรผิดแล้วมันก็มีวิบากเมื่อใดก็ตามที่เราให้อกุศลเข้ามาครอบงำจิตแล้วเนี่ยมันก็มีวิบากเกิดขึ้นมีผังสําเร็จเกิดขึ้นที่เรารู้จักว่าความไม่มีหรือว่าหนักเข้าก็เป็นไปพบภูมิของอบายภูมิเลยอย่างนี้เป็นต้นไงแต่นั้นการหาเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยในช่วงที่เรากำลังสั่งสมเนี่ยปัญญาอยู่เนี่ยเราควรที่จะหาครูดีให้เจอเพราะว่าเมื่อเราหาครูท่านจะได้คอยชี้แนะนำสั่งสอนให้เราเนี่ยแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับเราด้วยเราก็จะได้ค่อยๆสะสมเพิ่มเติมความรู้ของเราให้มันสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆเลยของเรานี่หาครูดีเจอยังเอ่ยเจอแล้วอย่างนี้นะเพราะว่าเรานี่ก่อนที่เราเข้าวัดพระธรรมกายเนี่ยเราก็บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยศีลก็ยังกระพ่องกระแพงอยู่ก็มีหรือบางคนก็เพียบพร้อมแล้วในระดับหนึ่งแต่เมื่อเราเข้าถึงวัดพระธรรมกายความรู้เรามากขึ้นหรือเปล่าเอ่ยมากขึ้นเลยทีเดียวจากคนที่เป็นนักสร้างความดีในระดับหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยู่ทั้งโลกแล้วประพฤติดีมาก่อนอยู่นะแต่พอที่เราเข้าวัดแล้วเรากลับกายทำให้เราเป็นนักอะไรเอ่ยนักสร้างบารมีเลยทีเดียวอย่างนี้ไงส่วนใครที่เคยผิดศีลอยู่พอเข้าวัดแล้วก็ได้มีโอกาสรักษาศีลเข้าใจการทำทานมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ไงพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านสอนเราเนี่ยทั้งเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็สอนการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายด้วยดังนั้นเราควรที่จะหาครูดีให้เจอเนี่ยเมื่อเราหาครูดีให้เจอแล้วต่อมาก็หาครูดีแล้วก็มาฟังคำครูก็ทำตามครูอย่างนี้เป็นต้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเดี๋ยวชีวิตของเราก็จะสว่างสวยขึ้นไปเรื่อยๆเลยสุดท้ายนี้เรารักหลวงพ่อที่สุดเลยอย่างนี้นะ

อาท้ายที่สุดนี้หลวงพี่หอกกราบรัตนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์และบุญที่ตั้งใจกระทำมาดีแล้วขอให้คุณโยมทุกคนเลยให้เปลี่ยนไปด้วยที่สุดถึงรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติปริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานคิดปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลสำฤทธิผลเข้าถึงมรรคธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพันทุกประการเทอญ

0: ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียบทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ใสใสกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาอรหัง

สัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้หลูทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับภพนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมารวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่ง

อยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางทวงบุญนั้นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้

ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้

เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบความอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: ต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: เป็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า

0: ไหล
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

และผู้ประพฤติธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

ักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

ขอให้เหล่าเทวดาผู้รักษา

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุข

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

พิธีทอดผ้าป่าปฏิบัติธรรมกลั่นแผ่นดินพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมอำเภอเถินจังหวัดลำปางวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569

ามกลางความเขียวชอุ่มชุ่มชื่นบนพื้นแผ่นดินที่รายล้อมด้วยหุบเขาอันสงบร่มเย็นของอำเภอเถินสายลมเย็นพัดผ่านนำพาผู้มีบุญจากทุกสารทิศได้มาพร้อมใจกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมเถินเทิดธรรมภาพแห่งมหาปิติอันงดงามได้บังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่ามหากุศลของเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามทุกย่างก้าวเปี่ยมด้วยพลังใจและแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยดุจขบวนแห่งชาวสวรรค์ที่พร้อมใจกันอัญเชิญผ้ากาสาวพัดเพื่อร่วมสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้และในทุกก้าวแห่งการเดินทางของศรัทธากำลังหล่อหลอมเป็นรากฐานแห่งสันติสุขที่จะส่องแสงนำทางผู้คนและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปตราบนานเท่านาน

พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟื่อยนายอำเภอเถินได้น้อมถวายพานดอกไม้แก่พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขท่านประธานสงฆ์

จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำอาราธนาศีล5เพื่อยังกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์และได้แผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจของสาธุชนทุกท่านให้ผ่องใสพร้อมรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวันนี้

เมื่อถึงวาระอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและองค์พระเจดีย์ด้วยความปีติเบิกบานใจที่ได้ถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกไว้ณที่แห่งนี้เพื่อนำพาผู้มีบุญทุกท่านได้พบสันติสุขภายในอย่างแท้จริงบุญพิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความเคารพในมหาทานและเห็นความสำคัญของการสร้างทานบารมีเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายทานในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพชาติและภาพของเนื้อนาบุญที่ตั้งใจรับเครื่องทายธรรมจากทุกท่านจะเป็นภาพที่นำพาศรัทธาให้เบ่งบานในใจของทุกผู้คนสืบไป

การทำในขณะนี้สว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันหลับตาน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นจุดเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในส่งผลให้อานิสงส์แห่งบุญขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณ

ครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติซึ่งได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองจากนั้นคณะสงฆ์ได้ขึ้นปิดทองเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและในวินาทีแห่งความเป็นสิริมงคลนี้แผ่นทองอันศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญทุกแผ่นได้ถูกปิดประทับณเสาเข็มมงคลอันจะเป็นรากฐานของสันติภาพที่มั่นคงสืบไปในพื้นที่ลานธรรมองค์พระเจดีย์จำลองตั้งตระหง่านอย่างสง่างามท่านประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันโปรยรัตนชาติลงสู่องค์พระเจดีย์ด้วยใจที่ปีติผ่องใสและเบิกบานจากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านได้ขึ้นโปรยรัตนชาติด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธารัตนชาติหลากสีที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติที่เชื่อมดวงใจอันบริสุทธิ์ของยอดนักสร้างบารมีไว้กับพระรัตนตรัยพร้อมอำนวยพรให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความรุ่งเรืองร่มเย็นและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

เมื่อถึงวาระมงคลฤกษ์พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โหได้กดปุ่มเปิดไฟมหามงคลจากนั้นท่านประธานบุญพิธีก้าวขึ้นสู่ฐานปัญจันทร์พร้อมโยกปัญจันทร์ให้เสาเข็มมงคลต้นแรกค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างรากแห่งธรรมลงสู่ผืนดินเสียงเสาเข็มดังก้องเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปลูกฝังสันติภาพโลกหลังจากนี้ไม่นานพื้นแผ่นดินนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์ที่งดงามตั้งตระหง่านประดิษฐานด้วยแรงกล้าแห่งศรัทธาเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกเข้าสู่หนทางสายกลางเพื่อสร้างสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขเสียงตอบเสาเข็มจำลองได้ดังก้องอย่างต่อเนื่องเป็นดังการประกาศคุณพระรัตนตรัยให้กว้างไกลพร้อมรวมใจที่จะถักทอพลังความเลื่อมใสให้เป็นรากฐานของพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้โลกใบนี้งดงามด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อส่งต่อไปยังชาวโลกและคงอยู่เป็นมรดกธรรมตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวพูนนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569กับผมรณกรเอี่ยมคำชัยและทีมข่าวพูนนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage พูนนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวพูนนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TPN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวได้ครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบายความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับดังนั้นใจใสใจสบายนะครับทำอะไรก็สำเร็จถ้าใจอยู่ฐานที่7ก็สำเร็จได้อย่างสบายสบายครับคุณผู้ชมครับข่าวสารงานบุญแรกนะครับเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายครับในจัดพิธีถวายพระไตรปิฎกธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานน้อมบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยครับเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีถวายพระไตรปิฎกธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายครับภายในงานได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิบูลย์นิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมใจกันนะครับในการกล่าวคำรัตนศีล5เริ่มพระพุทธมนต์ในบทธรรมจักรปาวัตนสูตรจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันหลับตาเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับกุศลจากนั้นคณะท่านประธานบุญพิธีนะครับได้พร้อมใจการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นท่านพระครูวิบูลย์นิติธรรมท่านประธานสงฆ์ครับได้เมตตากล่าวสมโภชนีกถาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าภายหลังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วในยุคนั้นที่พระภิกษุได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพียรพยายามที่จะรักษาพระธรรมวินัยสืบต่อส่งไปยังรุ่นหลังได้เอาชีวิตของตนเองเป็นทางผ่านของคำสอนของพระพุทธเจ้าส่งต่อมาตามลำดับแบ่งเป็น4ยุคตามนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลายุคแรกเป็นยุคอาศัยการท่องจำยุคที่2คือการจารลงบนใบลานยุคที่3เกิดนวัตกรรมการพิมพ์ในประเทศไทยโดยเกิดขึ้นในรัชกาลที่5ได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกคือบาลีอักษรไทยจนมาถึงยุคที่4คือยุคดิจิตอลเมื่อ16ปีที่แล้วหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดำริโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยให้เกิดขึ้นด้วยการส่งทีมงานไปสำรวจทั้ง4สายจารีตว่ามีที่ใดบ้างทั้งในประเทศศรีลังกาประเทศเมียนมาประเทศไทยประเทศกัมพูชาและประเทศลาวและเข้าสู่ขั้นตอนการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณทำความสะอาดจัดระเบียบและบันทึกภาพเป็นไฟล์ดิจิทัลกลับส่งสู่ประเทศไทยซึ่งการแปลงอักษรใบลานเข้าสู่ระบบดิจิทัลเป็นอักษรบาลีโรมันและฉบับธรรมชัยเป็นการอ้างอิง4สายอักษรก่อนเข้าสู่การจัดพิมพ์และการเผยแพร่ในรูปแบบการจัดพิมพ์หนังสือและไฟล์ดิจิทัลซึ่งพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเวอร์ชันดิจิทัลนั้นนักวิชาการทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามส ามารถเข้ามาศึกษาและค้นคว้าได้รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะซึ่งทางทีมงานก็ได้เก็บข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนำไปไว้พัฒนาในเวอร์ชั่นต่อๆไปจากนั้นนะครับคณะท่านประธานและสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความปลื้มปีติใจซึ่งโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานเป็นงานวิชาการพระพุทธศาสนาระดับสากลมุ่งเน้นการรวบรวมการถ่ายภาพดิจิทัลความละเอียดสูงการคัดลอกและการอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานโบราณจากทั่วโลกเพื่อนำมาศึกษาวิจัยและจัดทำเป็นคลังข้อมูลพระไตรปิฎกที่บริสุทธิ์บริบูรณ์และแม่นยำที่สุดเพื่อส่งต่อแสงสว่างทางปัญญาแก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อไปครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ
1: ก็มีความปลื้มปิตินะคะสำหรับการที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ซึ่งจะเห็นว่าสาธุชนในครั้งนี้มามากจนแน่นห้องเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการที่ชาวพุทธนะคะได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณและพระไตรปิฎกการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้ดำริให้มีโครงการนี้ขึ้นมาดิฉันเห็นความสำคัญมากสำหรับพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้นะคะเพราะว่าผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนะคะยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่4แล้วนะคะแล้วก็มีการทำพระไตรปิฎกทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือนะคะแล้วก็ยังมีการทำพระไตรปิฎกที่เป็นดิจิทัลด้วยนะคะซึ่งว่าพระไตรปิฎกฉบับดิจิทัลเนี่ยก็จะอยู่คู่กับโลกนี้ไปอีกนานมากเลยคนที่มารุ่นใหม่ยุคหลังๆที่ไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นแหล่งข้อมูลนะคะในการสืบค้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดมาจน 2,000 กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ดำริให้ทำเป็นดิจิทัลเนี่ยไม่ว่าจะอยู่บนแผ่นดินใดอยู่สถานที่ใดในโลกนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาสืบค้นได้นะคะตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยต้องภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นบุญมากๆเลยนะคะที่เราได้มีส่วนในการสนับสนุนโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ตามมโนปฏิฐานนะคะ
0: มากันที่ข่าวต่อไปนะครับชาวศรีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายประเทศไทย

เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดบริหารการจัดการศาสนสถานและเชื่อมความสัมพันธ์อันงดงามทางพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกาโดยมีเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับคณะชาวศรีลังกาจำนวน34ท่านนะครับได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายประเทศไทยในฐานะคณะทัวร์แสวงบุญโดยส่วนใหญ่นะครับก็เดินทางมาจากกรุงโคลัมโบและบางส่วนมาจากเมืองใกล้เคียงทางคณะนะครับก็ใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในประเทศไทยเป็นระยะเวลาประมาณ6วันซึ่งวัดพระธรรมกายเป็นหนึ่งในจุดหมายครับสำคัญของการเดินทางครั้งนี้ชาวศรีลังกาหลายท่านได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมายังประเทศไทยและมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายขณะที่บางท่านได้เคยเดินทางมาเยือนเมืองไทยแล้วแต่เพิ่งได้มีโอกาสเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกทุกท่านนะครับก็ต่างรู้สึกยินดีแล้วก็ประทับใจที่ได้เห็นสถานที่นี้ด้วยตัวของตนเองครับเมื่อเดินทางมาถึงณเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ชาวศรีลังกาทุกคนนะครับก็ต่างรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ความงดงามและบรรยากาศอันสงบความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยณเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาตลอดการเยี่ยมชมนะครับคณะผู้แสวงบุญก็ต่างชื่นชมในความกว้างใหญ่ความสะอาดความเป็นระเบียบความสงบร่มเย็นของวัดชาวศรีลังกาหลายคนนะครับก็ต่างกล่าวว่าบรรยากาศของวัดนั้นทำให้เกิดความรู้สึกสงบใจมีความสุขและเกิดความประทับใจอย่างยิ่งและทุกท่านนะครับยังกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งใจจะกลับเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายอีกครั้งในปีหน้าสำหรับการเดินทางมาเยือนของคณะชาวศรีลังกาในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อนำกลับไปเผยแผ่ในประเทศศรีลังกาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของวัดพระธรรมกายในการเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชาวพุทธระดับนานาชาติที่พร้อมเชื่อมโยงและเปิดต้อนรับพุทธศาสนิกชนจากทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสมาร่วมกันสร้างสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจร่วมกันครับข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับจากศูนย์เสริมศีลธรรมภายในประเทศนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ประจำสัปดาห์ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือในพระพุทธศาสนานะครับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมีคณะสงฆ์แล้วก็สาธุชนทุกท่านเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงทีเดียวครับกิจกรรมดังกล่าวนะครับที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ปิยวัฒน์ปิยวโรพระอาจารย์ประจำโครงการสมาธิแก้วนำคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรสาธุชนนะครับร่วมกันประกอบกิจกรรมงานบุญท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นพระอาจารย์ได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอีกทั้งได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการหลับตาเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้เป็นสุขให้รู้จักการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานส่งเสริมพลังใจในการทำความดีนอกจากนี้ทุกท่านก็ยังได้มีโอกาสร่วมกันสวดสรรเสริญคุณของพระเด็จพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเป็นทำนองสารพัญญะด้วยครับในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้เมตตานะครับแสดงธรรมเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยในสังสารวัฏสำหรับกิจกรรมการปฏิบัติธรรมนะครับก็จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามไม่เพียงแต่ช่วยขัดเกลาจิตใจของสาธุชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับให้ผ่องใสแต่ยังเป็นแกนหลักสำคัญในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่มุ่งหวังสร้างสังคมให้สงบร่มเย็นและปลอดภัยจากอบายมุขคือปากทางแห่งความเสื่อมด้วยพลังแห่งศีลสมาธิและปัญญาทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมกันสั่งสมบุญทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับแต่งกายด้วยชุดสีขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความสงบแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรม

0: ดีครับ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศิลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: คุณผู้ชมครับมาที่ข่าวบุญข่าวสว่างนะครับของศูนย์สาขาหรือว่าศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศในช่วงเวอร์นิวส์กันบ้างครับเวอร์นิวส์ในวันนี้จะนำพาคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญในบุญใหญ่ของภาคพื้นยุโรปครับซึ่งพระเดชพระคุณพระบรมวชิรปัญญาจารย์ครับราชบัณฑิตเจ้าวัดพระราชโอรสารามราชวรวิหารในเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้แก่ชาวยุโรปจำนวน38คนจาก13ชาติที่เข้าร่วมอบรมในโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติภาคพื้นยุโรปประจำปีพุทธศักราช2569ครับข่าวบุญสว่างจากภาคพื้นยุโรปนะครับได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระบรมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าวาดวัดราชโอรสารามราชวรวิหารให้ความเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้แก่ชาวยุโรป38คนจาก13ชาติครับประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีสวีเดนเช็กฝรั่งเศสออสเตรียเดนมาร์กอังกฤษอิตาลีนอร์เวย์และไทยที่เขาร่วมอบรมในโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติภาคพื้นยุโรปประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีคณะผู้ปกครองนะครับญาติมิตรสาธุชนจำนวนกว่า300ท่านทีเดียวครับร่วมอนุโมทนาณอุโบสถวัดพระธรรมกายเบลเยียมประเทศเบลเยียมนั่นเองสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาตินะครับเกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านมีความปรารถนาอยากให้ชาวท้องถิ่นทั่วโลกได้มีที่พึ่งของตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาและร่วมกันสร้างสันติภาพให้แก่โลกใบนี้โดยหลักการสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในอีกทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทนะครับชาวท้องถิ่นให้เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในทวีปต่างๆดำเนินงานโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายในภาคพื้นยุโรป30วัดจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่11แล้วครับโดยการอบรมนะครับจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง24มิถุนายนใช้การอบรม3ภาษาด้วยกันครับตั้งแต่ภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันและภาษาดัตช์โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมทูตชาวไทยและยุโรปที่อุปสมบทในประเทศไทยมีความรู้เรื่องพระธรรมวินัยและมีประสบการณ์ในการสอนธรรมะให้แก่ชาวท้องถิ่นหรือชาวต่างประเทศมากกว่า10ปีเป็นผู้ให้การอบรมทั้งนี้โครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติภาคพื้นยุโรปนะครับถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของพระธรรมทูตไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวโลกเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งโดยการประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองอีกทั้งได้เป็นการสร้างศาสนทายาทชาวท้องถิ่นสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเรียนรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อการเข้าถึงความสุขภายในด้วยตนเองนั่นเองอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยนะครับมากันที่ข่าวสารงานบุญจากภาคพื้นอเมริกากันบ้านนะครับข่าวแรกนั่นก็คือวัดพระธรรมกายชิคาโก้ครับได้

ัดกิจกรรม One Day Meditation Retreat เป็นการปฏิบัติธรรมระยะสั้น1วันครับเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ร่วมการประกอบบุญญกิริยาทั้งการทำทานรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาหรือ Meditation ซึ่งเป็นบรรยากาศนะครับก็เป็นไปด้วยความปลื้มปิติใจแล้วก็มีความสงบจากการเข้าถึงความสุขภายในครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับดำเนินไปด้วยท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยได้รับความเมตตาจากพระมหาปิยะปิยะวาจโกครับนำชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมโดยการเรียนรู้และการทำสมาธิเบื้องต้นพร้อมทั้งถ่ายทอดข้อคิดนะครับหลักธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เพื่อสร้างความสุขและความมั่นคงทางใจรู้จักการกลั่นใจให้เป็นสุขนั่นเองในช่วงบ่ายครับพระอาจารย์โสพลปัญญาโสภโนได้นำเดินสมาธิเพื่อผ่อนคลายร่างกายรักษาความต่อเนื่องของใจให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันและนั่งสมาธิให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสฝึกฝนนะครับ4สอสำคัญก็คือสติสบายสม่ำเสมอหมั่นสังเกตนั่นเองครับทุกท่านก็สามารถสัมผัสกับความสงบที่ลึกซึ้งนะครับใจของทุกท่านก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้พระอาจารย์ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการครับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าถึงความสงบจากนั้นก็มีการเข้าสู่ช่วง Q&A นะครับ Question and Answer ก็คือตอบข้อซักถามต่างๆในการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นกันเองแม้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะมีพื้นฐานที่หลากหลายนะครับบางท่านก็เพิ่งเคยนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกบางท่านก็ฝึกฝนมาหลายปีหรือบางท่านก็เคยฝึกมาจากสถาบันอื่นบ้างแต่ภายหลังจากจบโครงการทุกท่านต่างสะท้อนเป็นสิ่งเดียวกันนะครับว่าได้รับความสุขความสงบภายในสัมผัสถึงพลังแห่งสมาธิด้วยความสบายสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีหลายท่านก็แสดงความประทับใจนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับมาร่วมกิจกรรมกับพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกาในโอกาสต่อไปด้วยครับยังคงอยู่ที่ข่าวสารงานบุญจากภาคพื้นอเมริกานะครับไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียครับได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็เข้าถึงความสุขภายในกันทุกคนทีเดียวครับสัปดาห์นี้นะครับมีชาวท้องถิ่นที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียนะครับก็เข้ากิจกรรมปฏิบัติธรรมรวมทั้งสิ้น89ท่านทีเดียวครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไมเคิลนะครับวีระธรรมโมและพระอาจารย์นิกสันตจิตโตแนะนำเทคนิคการวางใจด้วยความสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติที่เรียบง่ายและเป็นสากลทำให้ทุกคนสามารถมีโอกาสปฏิบัติธรรม

ไปภายในให้สว่างด้วยการหลับตาเจริญสมาธิภาวนาพระอาจารย์นะครับท่านก็ได้มีโอกาสให้ข้อคิดดีๆเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงในการนำนั่งของท่านนะครับก็เน้นย้ำเรื่องของสี่สอสำคัญครับตั้งแต่สติสบายสม่ำเสมอมันสังเกตเช่นเดียวกันภายหลังจากจบกิจกรรมนะครับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้เล่าประสบการณ์ภายในให้ฟังนะครับว่าสมาธินั้นช่วยให้จิตใจนิ่งสงบมีสติมากขึ้นแล้วก็สามารถลดความตึงเครียดสะสมได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวพร้อมตั้งใจนะครับที่จะนำเทคนิคการประคองใจนี้ไปปรับใช้ในการในชีวิตประจำวันวางแผนที่จะชวนคนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนกัลยาณมิตรมาเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปในอนาคตนะครับอนุโมทนาบุญกับผู้ที่รักสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจที่วัดพระธรรมกายจอเจียนะครับจากที่จอเจียนะครับเรามาต่อกันที่เมืองแห่งเทคโนโลยีกันต่อครับนั่นก็คือวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์สหรัฐอเมริกาครับได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจให้ชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นนะครับได้มีโอกาสมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นนั่นเองครับกิจกรรมงานบุญนะครับเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์ได้นำพาสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นหลับตาเจริญสมาธิภาวนาเข้าถึงความสุขภายในตามด้วยทุกท่านรวมกันกล่าวคำรัตนศีล5และเข้าสู่พิธีสวดพระภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่กัลยาณมิตรพวงเพ็ญทิสยากรโดยมีกัลยาณมิตรดร.สิทธิ์ชัยสุโรจน์นะครับเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเริ่มต้นที่พระประธานที่ด้านหน้าตู้พระธรรมตามด้วยนะครับจุดเทียนธูปด้านหน้ารูปภาพผู้วายชนจากนั้นก็เป็นพิธีกราบคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรดร.จุฑามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกราบคำถวายสาธุชนผู้มีบุญครับน้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังธรรมจากผู้แทนคณะสงฆ์โดยท่านก็ได้ให้ข้อคิดนะครับในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทรวมไปถึงวิธีการรักษาใจให้มีความสุขท่ามกลางสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่างสูงทีเดียวครับกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์นะครับไม่เพียงแต่สร้างความสุขใจให้แก่คณะกัลยาณมิตรชาวไทยเท่านั้นแต่ก็ยังได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นที่เดินทางมาร่วมกันสืบสานอารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธแล้วก็มีโอกาสให้โอกาสตนเองในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าถึงความสุขภายในจากการนั่งสมาธิด้วยนั่นเองนะครับอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์สหรัฐอเมริกาด้วยครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดสุธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรนะครับมาติดตามรับชมกันว่ามีที่ใดที่ได้สถิติ10อันดับแรกบ้างในช่วงท็อป10ครับท็อป10นะครับเริ่มต้นที่ยอดสุธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศก่อนเลยครับอันดับที่1คือจังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัด101อันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดลำพูนครับอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดบึงกาฬอันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดแพร่ครับส่วนยอดสุธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศนะครับอันดับที่1คือวัดพระธรรมกายฟลอริดาครับอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ครับอันดับที่6วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่7วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่8นะครับวัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายโอซาก้าและอันดับที่10วัดพระธรรมกายปอกโจครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรครับเนื่องในวันพระวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8โดยเราจะไปสู่เป้าหมายนะครับในการพิชิตชัยที่ 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้สดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่เว็บไซต์ forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีครับสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15โดยอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณวัดพระธรรมกายประเทศไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์086 077 6000ครับ
ข่าวต่อไปนะครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกมงคลนามบนแผ่นทองของแผ่นชานพระประธาน

พระธรรมกายและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายบอสตันนะครับสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของประเทศไทยครับเบอร์โทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญแล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางหมายเลขบัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญของบุญนิวส์ในวันนี้ครับเน้นย้ำช่องทางตั้งแต่ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่าสกัมมุนาโหติปะลูปะปะติผลสำเร็จมีได้ด้วยการกระทำของตนรณกรอิมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

ตลอดทั้งวันเราได้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการประกอบธุรกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอื่นๆที่เราได้ทำผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนในโลกต้องขนขวายทำกันเพราะการทำมาหากินหรือการศึกษาเล่าเรียนมีเฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้นส่วนชีวิตในปรโลกเป็นชีวิตที่มีแต่การเสวยสุขและทุกข์ไม่มีการทำมาหากินมัวทำมาหากินจึงลืมฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งจะเป็นงานขจัดกิเลสอาสวะที่สำคัญที่สุดและจะทำให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเมื่อใจอยู่ในกระแสแห่งธรรมเราจะรู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานสดชื่นแจ่มใสคลายจากความเหน็ดเหนื่อยที่เราได้ตรากตรำกันมาตลอดทั้งวันชีวิตของผู้ที่ประสบความสุขและความสำเร็จคือชีวิตที่มีธุรกิจกับจิตใจควบคู่กันไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมนั่นเองนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในตัณหาสูตรความว่าโลกถูกตัณหานำพาไปถูกตัณหาผลักไสไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามหน้าของธรรมอย่างหนึ่งคือตัณหาบัณฑิตเพิ่งรู้โทษของตัณหาว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่งเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่ยึดมั่นถือมั่นมีสติอยู่ทุกเมื่อตัณหาคือความทะยานอยากที่ทำให้มนุษย์ต้องแสวงหากันไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตจึงไม่มีการหยุดนิ่งยิ่งแสวงหาก็ยิ่งห่างไกลจากตัวตนที่แท้จริงไกลจากสัจธรรมความเป็นจริงแม้ได้สิ่งหนึ่งมาก็ยังไม่เพียงพอยังอยากได้ในสิ่งที่ดีกว่ายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆการแสวงหาความพอใจในเบญจกามคุณยากที่จะทำให้เต็มอิ่มได้ผู้รู้ทั้งหลายจึงดำเนินชีวิตอยู่ในโลก

ด้วยความไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอไม่ยึดมั่นถือมั่นในเบญจกามคุณซึ่งเป็นของไม่จีรังยั่งยืนให้ความสุขเพียงนิดหน่อยแต่ความทุกข์ที่ตามมานั้นมากมายจนเทียบกันไม่ได้เลยเหมือนน้ำในบ่อไม่อาจเทียบกับน้ำในมหาสมุทรได้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านจึงมุ่งมั่นสร้างบารมีประมุ่งไปสู่เอกันตบรมสุขคือพระนิพพานอันเป็นสุขล้วนๆที่ความทุกข์ไม่อาจมาปนเป็นได้เลยเหมือนดังเรื่องของพระเตมียราชกุมารที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าต่อจากเมื่อวานนี้นะจ๊ะว่าตอนที่แล้วถึงตอนที่สุนันทสารถีเอกราบทูลลาพระราชกุมารขับราชรถเข้าสู่พระนครพาราณสีเพื่อกลับมาบอกข่าวดีให้กับพระราชาและพระมเหสีได้ทราบความเป็นไปของพระเตมียราชกุมารฝ่ายพระนางจันทาเทวียังคงประทับนั่งทอดพระเนตรการกลับมาของสุนันทสารถีโดยพระทัยติดจดจ่อประสงค์เห็นสุนันทสารถีกลับมาพร้อมด้วยราชรถที่ว่างเปล่าก็ทรงยิ่งกันแสงน้ำพระเนตรไหลนองพระพักรับสั่งนายสารถีในทันทีที่เข้าเฝ้าว่าลูกเราเป็นอย่างไรบ้างแล้วเจ้าฝังลูกของเราน่ะลูกเราได้ร้องบ้างหรือไม่ลูกเราขยับพยื่นมือเท้าบ้างหรือไม่ส่วนนั้นถ้าสารถีรีบกราบทูลเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบว่าพระราชกุมารทรงมีพระอวัยวะสมบูรณ์ทุกส่วนทรงรถดำเนินคล่องแคล่วทั้งทรงมีพระปัญญาตรัสพระวาจาได้ไพเราะสลัดสลวยน่าฟังยิ่งนักพระนางเจ้าทรงได้สดับดังนั้นจึงตรัสถามย้ำด้วยความตื่นเต้นดีพระทัยสุนันทสารถีจึงกล่าวทูลอธิบายต่อไปว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแท้จริงแล้วพระราชกุมารไม่ได้เป็นคนง่อยเปลี่ยเสียขาหรือเป็นบ้าใบ้แต่อย่างใดเลยพระเจ้าค่ะแต่ที่พระองค์ทรงแซงประพฤติเช่นนั้นเพราะไม่ทรงปรารถนาจะครองราชสมบัติจากนั้นก็ได้กล่าวทูลรายละเอียดเกี่ยวกับมโนบันิธานยิ่งใหญ่ของพระราชโอรสให้ทรงทราบพระนางเจ้าจันทาเทวีทรงซักถามด้วยพระทัยที่สมณัติว่าและตอนนี้ลูกเราเป็นอย่างไรบ้างพระนางเจ้าจะได้ทรงเป็นห่วงเลยพระเจ้าค่ะพระราชกุมารทรงปลอดภัยดีขณะนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ชายป่าทางด้านทิศตะวันออกของพระนครและทรงรับปฏิญญาข้าพระบาทว่าจะทรงรออยู่ที่นั่นจนกว่าข้าพระบาทจะนำเสด็จพระนางเจ้าและพระราชบิดาไปที่นั่นพระเจ้าค่ะและอีกอย่างหนึ่งก่อนที่ข้าพระบาทจะทูลลากลับมาพระราชกุมารยังได้ทรงฝากถวายบังคมพระบาทพระนางเจ้าและพระราชบิดาด้วยขณะนี้พระราชกุมารทรงรออยู่ที่ป่านั้นแล้วขอเชิญเสด็จเธอพระเจ้าค่ะข้าพระบาทรับภาษาจะนำเสด็จไปจนกว่าจะได้พบกับพระราชกุมารพระเจ้าค่ะพระนางจันทาเทวีได้ฟังดังนั้นจึงมีพระทัยโสมนัสเปรมปรียิ่งนักส่วนพระโพธิสัตว์ครั้นส่งนายสารถีกลับไปแล้วก็มีพระประสงค์จะทรงผนวดท้าวสกเทวราชทรงทราบพระดำริของพระราชกุมารจึงตรัสสั่งวิสุกรรมเทวบุตรว่าท่านวิสุกรรมพระเตมียราชกุมารประสงค์จะผนวดท่านจงไปสร้างบรรณศาลาและจงจัดแจงบริขารสำหรับบรรพชิตไว้ถวายพระราชกุมารในเทิดวิสุกรรมเทวบุตรรับเทวบัญชาแล้วจึงลงมาในลิมิตอาสมไว้ในราป่าในไกลจากที่พักของพระโพธิสัตว์ในลิมิตที่พักกลางคืนที่พักกลางวันและสาบกรณีไว้ในที่ไม่ไกลจากอาสมทำต้นไม้ใกล้สถานที่นั้นให้มีผลสมบูรณ์

ไม่จำกัดฤดูกาลอีกทั้งยังเนรมิตที่เดินจงกรมไว้ใกล้อาสมเกลียทรายที่ขาวสะอาดไว้ในทางที่จงกรมนั้นและจารึกอักษรไว้ที่หน้าอาสมว่าผู้ใดก็ได้จะบรรพชาคนนั้นจึงถือเอาเครื่องบริขารเหล่านี้เสร็จแล้วจึงได้กลับสู่วิมานตามเดิมส่วนพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นอาสมแห่งนั้นได้ทรงอ่านอักษรที่จารึกก็ทรงทราบว่าสิ่งนี้ควรแก่ผู้ปรารถนาจะบรรพชาจึงเสด็จเข้าสู่บรรณศาลาเรื่องภูษาออกทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งทรงห่มหนังเสือเฉวียงพระอังสาผูกมณฑลชฎาไว้เหนือพระเศียรและสอธิษฐานถือผนวดเป็นพระดาบสจะได้จึงเสด็จออกจากอาสมเสด็จจงกรมกลับไปกลับมาบนทางเดินจงกรมที่วิสุกรรมเทวบุตรเนรมิตถวายทรงปลอดโปร่งพระหฤทัยเกิดปีติสมนัสถึงกับเปล่งอุทานว่าการบรรพชาของเราสำเร็จแล้วช่างเป็นสุขจริงหนอทรงพระดำเนินบนทางจงกรมได้เวลาพอสมควรแล้วก็เสด็จเข้าอาสมประทับนั่งขัดสมาธิบนที่ซึ่งลาดด้วยใบไม้ยังอภิญญา5และสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นประทับอยู่ในความสุขภายในมหาสมาบัตินั้นถึงเวลาเย็นก็เสด็จออกจากอาสมจะเก็บใบหมากเม่าที่เกิดจุดท้าที่จงกรมมานึ่งแล้วเสวยใบหมากเม่านึ่งที่ไม่มีรสเปรี้ยวฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชครั้นทรงสดับคำกราบทูลของนายสุนันทสารถีก็ทรงโสมนัสเป็นล้นพ้นตรัสเรียกอำมาตย์และเสนาบดีมาเข้าเฝ้าทันทีและมีพระราชดำรัสสั่งเจ้าหน้าที่ทั้งหลายว่าพวกเจ้าจงรีบจัดเตรียมสัมภาระเทียมรถม้าจงผูกเครื่องประดับช้างทั้งรับสั่งคำชับว่าม้าอ้วนเสียความว่องไวม้าผอมเสื่อมถอยเลี้ยวแรงจงเว้นม้าอ้วนและม้าผอมเทียนธรรมะที่สมบูรณ์มีกำลังสมนักงานกองดุริยางจงจัดเครื่องดนตรีแห่แห่ทั้งสังบันเดาะกลองหน้าเดียวกลองสองหน้าและรำมนาอันไพเราะแล้วก็จงเป่าประกาศเชิญชวนประชาชนชาวเมืองทุกหมู่เหล่าให้ตามเรามาเราจะไปให้โอวาทลูกของเราในสมัยนั้นพระนครบาลานสีอึกทึกคึกโครมไปด้วยขบวนตามเสด็จอันมโหฬารพระขบวนดังกล่าวเป็นขบวนใหญ่ประกอบด้วยพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีเหล่านางสนมกำนันเราขุนนางเสนามหาหมาดขลาจะบริพารทั้งฝ่ายนอกฝ่ายในตลอดจนถึงบรรดาชาวบ้านชาวเมืองทั้งแว่นแคว้นการเตรียมการต่างๆจึงกินเวลานานถึง3วันกว่าจะแล้วเสร็จกระทั่งพร้อมที่จะออกเดินทางได้พระเจ้ากาสิกราชและพระนางเจ้าจันทาเทวีพร้อมด้วยอาณาประชาราชต่างก็มีความเอิบอิ่มใจดุจเดียกราชนิกูลทั้งหลายทั้งหมดพากันออกเดินทางไปหวังจะได้ไปเข้าเฝ้าพระเตมิยะราชกุมารในความเริ่มปิติใจยิ่งนักส่วนว่ามาไปถึงแล้วพระราชบิดาจะให้โอวาทว่าอย่างไรหรือจะเกลี้ยกล่อมให้พระราชกุมารกลับมาครองราชได้หรือไม่นั้นกายมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้น

เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: ็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภการประเล้าประโลมของภรรยาเก่าของภิกษุจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ครั้งนั้นในพระนครสาวัตถีมีกุลบุตรคนหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วรู้สึกเลื่อมใสจึงขอบรรพชาถวายตนในพระพุทธศาสนาครั้นบวชแล้วภิกษุนั้นก็ไปบิณฑบาตกับอาจารย์และพระอุปัชฌาย์แต่อาหารที่ชาวบ้านถวายกลับมีไม่เพียงพอบางครั้งภิกษุนั้นจึงได้รับเพียงน้ำข้าวบ้างหรือข้าวตังข้าวตากบ้างซึ่งไม่พออิ่ม
1: วันนี้ได้กินน้ำข้าวอีกแล้วเฮ้ยกินแค่เนี้ยจะไปพออิ่มที่ไหนกัน
0: เมื่อมีอาหารไม่พออิ่มภิกษุนั้นก็ถือเอาอาหารที่ตนได้แล้วกลับไปยังบ้านของภริยาเก่าเห็นดังนั้นก็เอาภัตตาหารในบาตรทิ้งเสียแล้วถวายอาหารอย่างดีที่เตรียมไว้แก่ภิกษุนั้น
2: โอ้โหทำไมในบาตรของหลวงพี่เนี่ยมีแต่น้ำข้าวล่ะจ๊ะไม่ได้การล่ะเดี๋ยวน้องเนี่ยจะเอาอาหารดีๆเนี่ยมาถวายดีกว่านะจ๊ะ
0: ภิกษุนั้นติดในรถอาหารภรรยาเก่าจนในเวลาต่อมาภิกษุนั้นก็คิดจะสึกเพื่อกลับไปอยู่กับภรรยาเก่าเมื่อคิดได้ดังนั้นจึงไปหาพระอาจารย์และอุปัชฌาย์เพื่อขอสึก
1: พระอาจารย์ข้ามาขอสึกขอรับ
3: เจ้าก็ตั้งใจบวชแต่แรกทำไมถึงคิดจะสึกเสียล่ะ
1: ข้าไม่สามารถตัดภรรยาเก่าได้ขอรับ
3: ถ้าเช่นนั้นเจ้าจงไปเฝ้าพระศาสดาก่อนเถิด
0: พระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์นำภิกษุนั้นเข้าเฝ้าเมื่อพระศาสดาทรงรู้ว่าภิกษุนั้นต้องการละจากเพศบรรพชิตแล้วจึงตรัสเตือนสติภิกษุนั้นดูก่อนภิกษุเมื่อชาติก่อนเธออาศัยหญิงนี้จึงได้รับการตัดศีรษะด้วยดาบพระศาสดาทรงตรัสดังนี้

0: แล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดฤกษ์โจรในเรือนของคฤหบดีคนหนึ่งในกาสิกคามเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญวัยแล้วก็กลายเป็นมหาโจรมีกำลังดุจช้างสารใครๆไม่สามารถจับตัวได้เป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลาย
1: เฮ้ยเจ้าโจรนั่นลงมือปล้นอีกแล้วไม่มีใครจับมันได้เลยหรือไงกันเนี่ย
2: ข้าล่ะกลัวจริงๆถ้ามาปล้นบ้านข้าล่ะก็ต้องแย่แน่ๆ
3: จนๆอย่างเจ้านะหรือจะมีอะไรให้โจรมันปล้น
2: แหมเจ้าน่ะร่ำรวยนักหรือดีล่ะขอให้โจรมาปล้นบ้านเจ้าสวรรค์พรุ่งนี้เลยละกัน
3: อ้าวเจ้านี่ปากเสียเนี่ย
0: วันหนึ่งมหาโจรได้ปล้นเรือนของเศรษฐีแห่งหนึ่งได้ทรัพย์สมบัติมามากมายชาวเมืองทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้กราบทูลต่อพระราชา
1: ตอนนี้มีมหาโจรออกปล้นในเมืองของเราสร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านทั้งหลายขอพระองค์ทรงโปรดให้จับโจรผู้นี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
0: พระราชาทรงรับสั่งให้ทหารที่รักษาพระนครไปจับมหาโจรนั้นจนในเวลาต่อมาก็สามารถจับมหาโจรได้พร้อมของกลาง
4: พวกเราจับตัวมหาโจรได้พร้อมของกลางแล้วพระเจ้าค่ะ
5: ดีมากเอามันไปตัดหัว
0: ขณะที่มหาโจรถูกนำตัวไปประหารนั้นหญิงคณิกานางหนึ่งนามว่าสามาเป็นนางคณิกาที่พระราชาทรงโปรดปรานเห็นมหาโจรนั้นก็เกิดต้องตาต้องใจเกิดความรักใคร่ในตัวโจรนั้น
6: โจรผู้นี้เนี่ยรูปงามเหลือเกินดีล่ะเราอ่ะจะเอามาเป็นสามีของเราให้ได้
0: นางสามามอบทรัพย์พันหนึ่งให้หญิงคนรับใช้เพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่โดยอ้างว่ามหาโจรผู้นี้เป็นพี่ชายของนางสามาผู้เป็นที่โปรดปรานของพระราชา
6: โจรผู้นี้เป็นพี่ชายของนายข้าท่านโปรดรับเงินนี้ไว้แล้วปล่อยตัวไปเถิด
4: จะให้ข้าปล่อยไปได้ยังไงโจรเนี่ยใครๆก็รู้ว่าทางการต้องการตัวถ้าข้าปล่อยไปหัวได้หลุดจากบ่ากันพอดี
6: ท่านก็ช่วยหน่อยเถิดเงินนี่จำนวนก็ไม่น้อยถ้าท่านรับไว้ก็สบายไปหลายปีเลย
0: เจ้าหน้าที่ผู้คุมตัวมหาโจรอยากได้เงินสินบนนั้นจึงได้วางแผนที่จะสับเปลี่ยนตัวมหาโจรกับคนอื่นโดยให้หญิงรับใช้กลับไปบอกอุบายนี้แก่นางสามา
4: จะว่าไปมันก็พอมีทางถ้าเจ้าหาคนมานั่งในรถนั่นแทนได้ก็คงไม่มีใครรู
0: ้ในการนั้นมีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งหลงรักนางสามาให้ทรัพย์พันหนึ่งทุกวันแม้วันนั้นบุตรเศรษฐีก็นำทรัพย์หนึ่งพันมาให้แก่นางเช่นเคย
1: น้องสามาวันนี้พี่เอาเงินมาให้เจ้าเหมือนเดิมมามะมาให้พี่ชื่นใจหน่อยเจ้าคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่า
0: ฝ่ายนางสามาเมื่อรับทรัพย์พันหนึ่งแล้วก็แกล้งร้องไห้แล้วจึงหลอกให้บุตรเศรษฐีทำตามอุบายที่นางวางไว
1: ้น้องสามาเจ้าร้องไห้ทำไมใครรังแกเจ้า

0: พี่สิ
1: โจรที่ถูกจับได้เมื่อคืนเป็นพี่ชายของข้าเองข้าต้องเอาเงินนี้ไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อปล่อยพี่ชายของข้า
0: แบบนี้นี่เองเจ้าไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวข้าจะนำเงินนี่ไปเองเจ้ารอฟังข่าวดีที่นี่เถิด
2: นางสามาหลอกให้บุตรเศรษฐีนำทรัพย์พันหนึ่งไปให้เจ้าหน้าที่เมื่อบุตรเศรษฐีไปถึงก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวไว้แล้วจับเปลี่ยนตัวกับมหาโจรโดยให้มหาโจรนั่งอยู่ในยานที่มิดชิดแล้วส่งตัวไปให้นางสามาส่วนบุตรเศรษฐีนั้นถูกนำตัวไปตัดศีรษะในยามดึกแล้วเสียบร่างไว้ที่หลาว
3: อย่าโทษข้าเลยถ้าจะโทษก็โทษที่เจ้าโง่เองเถิด
4: อย่าท่านเข้าใจผิดแล้วปล่อยข้าไปเถิดข้าไม่ใช่โจรปล่อยข้า
2: ตั้งแต่นั้นมานางสามาก็ไม่รับแขกอีกเที่ยวอภิรมย์ชมชื่นอยู่กับมหาโจรฝ่ายโจรเมื่อเห็นพฤติกรรมของนางสามาแล้วก็คิดได้ว่าหากนางมีใจให้ชายอื่นเมื่อใดก็คงคิดฆ่าตนได้เช่นกัน
1: ท่านพี่คิดอะไรอยู่เหรอจ๊ะมามะข้าน่ะจะนวดให้ท่านพี่เอง
5: เปล่าจ้าพี่คิดว่าโชคดีเหลือเกินที่ได้มาอยู่กับเจ้านะนางสามาผู้นี้หากวันข้างหน้าเกิดชอบใจชายอื่นก็คงฆ่าเราได้เช่นกันเราควรหนีไปที่ที่อื่นดีกว่า
2: วันหนึ่งมหาโจรได้ออกอุบายที่จะหลบหนีโดยแกล้งชวนนางสามาไปเที่ยวเล่นในสวนอุทยานครั้นไปถึงสวนอุทยานแล้วก็ทำทีเหมือนต้องการจะร่วมอภิรมย์จึงพาเข้าไประหว่างพุ่มต้นยี่โถแห่งหนึ่งทำทีเหมือนสวมกอดนางสามานั้นแล้วจึงกดนางลงจนสลบจากนั้นจึงปลดเครื่องอาภรณ์ทั้งปวงนำติดตัวหลบหนีไปด้วย
5: อย่าโทษข้าเลยนะอยู่กับเจ้าวันหนึ่งข้าก็ต้องตาย
2: ต่อมาเมื่อนางสามาฟื้นขึ้นไม่เห็นมหาโจรถามหญิงรับใช้ก็ไม่มีใครเห็นนางจึงคิดว่ามหาโจรสำคัญว่านางตายแล้วจึงกลัวแล้วหลบหนีไป
1: โถท่านพี่คงคิดว่าน้องตายแล้วจึงตกใจหนีไป
2: ตั้งแต่นั้นมานางสามาก็เฝ้าคร่ำครวญถึงมหาโจรไม่เป็นอันกินอันนอนคิดแต่จะหาทางนำตัวมหาโจรกลับมาให้ได้นางได้เชิญพวกคนนักฟ้อนมาแล้วมอบทรัพย์พันหนึ่งเพื่อให้แสดงขับร้องเพลงในที่ต่างๆเพื่อบอกให้มหาโจรรู้ว่านางยังมีชีวิตอยู
6: ่ท่านจะให้พวกเราทำยังไงก็ว่ามาเถิด
1: พวกเจ้าไปที่ไหนก็จงร้องเพลงบอกให้สามีของข้ารู้ว่าข้าน่ะยังมีชีวิตอยู่หากพบสามีข้าแล้วจงนำเขากลับมาหาข้าหรือถ้าเขาไม่มาก็จงส่งข่าวมาเถิด
2: พวกนักฟ้อนรำรับเงินมาแล้วก็ทำการแสดงตามสถานที่ต่างๆจนกระทั่งมาถึงบ้านปัจจันตคามแห่งหนึ่งที่มหาโจร นั้นหนีมาอยู่
6: ท่านกอดรัดนางสามาด้วยแขนในสมัยที่อยู่ในกอชบามีสีแดงเธอได้สั่งความไม่มีโรคมายังท่าน
2: มหาโจรได้ฟังบทเพลงแล้วก็แปลกใจไม่เชื่อว่านางสามายังมีชีวิตอยู่จึงได้เข้าไปพูดคุยกับบรรดานักฟ้อนเหล่านั้น
5: ฮะที่เจ้าว่านางสามายังไม่ตายน่ะเป็นความจริงหรือ
6: ท่านคงเป็นสามีของนางสินะนางให้พวกเรานำตัวท่านกลับไป
5: ข้าไม่เชื่อหรอกนางตายไปแล้ว
6: นางยังไม่ตายจริงๆตอนนี้นางเฝ้าแต่คิดถึงท่านโปรดกลับไปกับเราเถิด
2: มหาโจรได้ฟังดังนั้นก็รู้ว่านางสามายังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ปรารถนาจะกลับไปอยู่กับนางจึงบอกกับบรรดานักฟ้อนรำให้กลับไปเสีย
5: พวกเจ้ากลับไปเถิดข้าไม่ต้องการอยู่กับนางที่ฆ่าได้แม้กระทั่งคนรักเก่าวันข้างหน้าหากนางพบคนที่ถูกใจ

0: นางก็คงฆ่าเราได้เช่นกัน
1: บรรดานักฟ้อนทั้งหลายได้กลับไปบอกสิ่งที่มหาโจรพูดแก่นางสามาเมื่อนางได้ฟังดังนั้นก็สำนึกในความผิดของตนแล้วเลิกล้มความตั้งใจที่จะนำตัวมหาโจรกลับมา
2: ข้าผิดไปแล้วสมควรแล้วล่ะที่ท่านพี่จะทิ้งข้าไป
1: พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศสัจจะแล้วทรงประชุมชาดกในเวลาจบสัจจะภิกษุผู้กสันถึงภรรยาเก่าก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลบุตรเศรษฐีในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุรูปนี้นางสามาในครั้งนั้นได้เป็นปุราณทุติยิกาภรรยาเก่าส่วนโจรในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชนนี้แหละ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยก็มีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิต

0: ก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: สังโวหาเรนะโสจัยยังเวทิตพังความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งเนี่ยเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่ม

ต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้ไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้นะมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงฉะนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังเนี่ย

แล้วคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีๆกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางๆแต่แม้เราหยุดตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจ

ลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเหมือนกันเราก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจด้วยสัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเอเวจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วมาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งๆ นุ่มๆสบายๆไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยๆให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเครื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือหรือเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการ

แล้วที่ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วแหละพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนนะยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากเข้ามากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละพอไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแว๊บแว๊บเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งจะตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้น

ไม่ใช่เราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาประยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพอฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มแล้วก็ไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทามิสัพพะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะสะเนปโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยะติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

คุณปู่ของลูกเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดมีอาชีพรับราชการตำรวจทั้งท่านมีเงินเดือนก็น้อยแต่ก็ยังชอบเสียเงินไปกับการดื่มเหล้าเมามาก็ปืนไล่ยิงคุณย่าเสียอีกบางครั้งคุณย่าต้องหลบอยู่ในซ่วมเหม็นมากแต่ก็ต้องทนหลังจากประกาศเสียงจากตำรวจแล้วปู่ก็ได้มาเป็นยามอยู่พักหนึ่งพอสังขารไม่ไหวก็หยุดอยู่กับบ้านตั้งแต่อายุ80กว่าเป็นต้นมาอายุยืนปู่จะนั่งอยู่แต่บนเก้าอี้ทั้งกลางวันและกลางคืนตกดึกลูกหลานก็พยายามชักชวนให้คุณปู่ไปนอนปู่ก็ยังไม่ค่อยจะนอนเวลาลูกเขาไปหาปู่จะคิดว่าเป็นผู้ร้ายขณะอายุ80ยังล็อกคอเฮดล็อกเลยแล้วตะโกนว่าผู้ร้ายมาแล้วมาจับเร็วช่วงท้ายชีวิตปู่มีอาการตัวแข็งหลังตั้งฉากเป็นทรงเดียวกับเก้าอี้ไม่สามารถขยับตัวได้ต้องกินอาหารและถ่ายอยู่บนเก้าอี้แต่ท่านก็ไม่แสดงอาการทรมานแต่อย่างใดจะนั่งนิ่งเฉยๆทั้งวันทั้งคืนการที่ปู่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทั้งวันทั้งคืนสะสมมาหลายปีทำให้เกิดเป็นแผลกดทับที่แก้มคนทั้งสองข้างแผลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนต้องนำส่งโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดหลังผ่าตัดในคืนนั้นปู่ก็เสียชีวิตเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว

รวมอายุได้ตั้ง91ปีอายุยืนจริงๆเลยคุณย่าของลูกเป็นแม่ค้าหาบเร่หาบขายตั้งแต่บางเขนไปถึงตลาดบางบัวไกลนะจ๊ะไกลตอนนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองลูกระเบิดก็ถูกทิ้งลงมาเป็นระยะระยะคุณย่าบอกว่ากลัวกลัวอดมากกว่ากลัวตายวันหนึ่งคุณย่าได้แวะขายขนมให้บ้านหลังหนึ่งพอพ้นบ้านหลังนั้นเพียงเล็กน้อยลูกระเบิดก็ตกใส่บ้านหลังใส่ลงไปเลยทำให้คนที่ซื้อขนมย่าไปเมื่อกี้เนี่ยตายย่าก็หันกลับไปมองแล้วก็หาขนมไปขายต่อย่ารอดพ้นจากระเบิดมาได้แต่ว่ามาเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่ออายุ88ปีพ่อลูกหลังจากเรียนจบก็เข้ารับราชการในกรมป่าไม้ทำงานได้สักระยะหนึ่ง ก็ถูกแกล้งให้ต้องออกจากราชการอันนี้แปลกดีเหมือนกันหลังจากออกราชการได้เกือบปีจึงไปสมัครใหม่ที่เดิมแหละปรากฏว่าคราวนี้ได้ทำงานอยู่กรมไม้เหมือนเดิมวันหนึ่งคุณพ่อได้ไปตีกาชักลากไม้ชักลากไม้ในป่าแถวชลบุรีไปเจอเด็กทารกแรกเกิดมันก็แปลกในชีวิตมนุษย์นะเป็นลูกของคนงานทำไม้แม่ของเด็กได้เสียชีวิตไปหลังจากคลอดแล้วพ่อของเด็กชาวบ้านเราว่าเป็นคนขี้เมาเมาอยู่แล้วตอนภรรยาปวดท้องคลอดก็ดื่มเหล้าเมาบอกว่าจะไปตามคนมาทำคลอดให้ภรรยาแล้วก็หายไปเลยตอนนั้นคุณพ่อยังเป็นโสดยังไม่โสดนะแต่เห็นเด็กแล้วก็เกิดความสงสารขึ้นมาจากใจจึงรับมาเป็นบุตรบุญธรรมโดยฝากให้คุณย่าเลี้ยงให้ต่อมาคุณพ่อไปที่โคราชมีลูกตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะทีนี้เอาละตอนนี้ไปที่โคราชแล้วขณะเดินอยู่ในตลาดก็ได้เห็นนางเอกเห็นผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งสวยซึ้งเขาว่ามันอย่างนี้เนี่ยจนคุณพ่อเห็นกับปิ๊งทันทีเห็นเลยเดินตามตามไปจนถึงบ้านเลยคุณแม่เป็นคนสวยมากมีอาชีพเย็บผ้าเลี้ยงดูคุณยายคือคุณแม่ของแม่อยู่เพียงลำพังอยู่กันสองแม่ลูกใครที่จะมาจีบคุณแม่ต้องผ่านการพิจารณาจากคุณยายก่อนถ้าหนุ่มคนไหนไม่ถูกใจคุณยายก็จะถือใช้จะถือไม้ขนไก่ปัดโต๊ะไปเลยปัดปัดปัดถ้าปัดปัดอย่างนี้ให้รู้ไว้จะปัดอยู่แถวๆนั้นแหละตอนนี้หนุ่มไม่มีโอกาสได้คุยกับลูกสาวทั้งที่ไม่มีฝุ่นเลยจะปัดอย่างนั้นก็คือไล่นั่นแหละแต่ท่านไม่พูดดีว่าจ๊ะคุณพ่อสอบผ่านด่านแรกได้คือไม่เจอไม้ขนไก่ไม่เจอไม้ขนไก่ของยายแสดงว่ากระแสใจที่ท่านมีคุณธรรมที่รับบุตรบุญธรรมมาตั้งแต่เป็นโสดด้วยความรักที่คุณพ่อมีต่อคุณแม่แม้การเดินทางระหว่างกรุงเทพกับโคราชในสมัยนั้นจะมีความลำบากแต่คุณพ่อจึงยอมเดินทางไปกลับระหว่างกรุงเทพโคราชเป็นเวลาหลายปีจนคุณแม่ยอมเลยยอมใจแล้วก็ยอมแต่งงานด้วยแต่งเสร็จก็พามาอยู่ที่กรุงเทพจะมีลูกด้วยกัน3คนคือพี่ชายคนโตพี่ชายคนที่2และตัวลูกขณะตัวลูกอายุประมาณ2ขวบ

คุณพ่อก็พาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสระบุรีพอลูกอายุได้15ปีคุณพ่อก็ได้ย้ายไปรับราชการอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นโดยลำพังส่วนคุณแม่และลูกๆ ก็ยังอยู่ที่สระบุรีคืนหนึ่งเวลา 4-5 ทุ่มคุณแม่ก็บ่นว่าปวดหัวมีอาเจียน 2-3 ครั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆเลยแต่คุณแม่ก็ไม่ยอมไปหาหมอจากนั้นก็เข้านอนหลับไปรุ่งเช้าลูกไปปลุกท่านแต่ปลุกเท่าไหร่ท่านก็ไม่ตื่นจึงนำส่งโรงพยาบาลหมอวินิจฉัยว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วเพราะหัวใจหยุดเต้นในวัย53ปีหลังคุณแม่เสียชีวิตไปไม่นานคุณพ่อก็ได้รับฟังรายการธรรมะเพื่อประชาชนจากสถานีวิทยุที่จังหวัดขอนแก่นในรายการมีการเอ่ยถึงเทพมงคลชีวิตของพระเดชคุณหลวงพ่อทัตตชีโวคุณพ่อฟังแล้วชอบมากจึงดันด้นเดินทางมาด้วยรถบัสประจำทางจากขอนแก่นจนถึงวัดเพื่อมาซื้อเทพมงคลชีวิตพ่อเห็นวัดครั้งแรกก็ชอบทันทีเพราะวัดสงบสะอาดหลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้มาวัดทุกอาทิตย์ต้นเดือนแล้วก็รับลูกมาด้วยทุกครั้งเมื่อคุณพ่ออายุได้60กว่าก็เริ่มป่วยเป็นโรคหัวใจเวลาเดินไกลๆจะหายใจไม่ออกแต่ก็ยังคงมาวัดตลอดไม่ยอมขาดงานบุญเลยแม้แต่ครั้งเดียวต่อมาคุณพ่อเริ่มมีอาการน้ำลายยืดขาเดินได้เพียงก้าวสั้นๆและก้าวได้ช้ามากหมอวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำท่วมสมองจึงเข้ารับการผ่าตัดสมองแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลยปัจจุบันคุณพ่ออายุได้68ปีมาวัดไม่ได้แล้วค่ะแต่ได้นอนดูได้แต่นอนดูรายการธรรมะจากดาวธรรมไม่เป็นไรจ้ะดูต่อไปนะจ๊ะพี่ชายคนโตของลูกตอนแรกๆเกิดก็เป็นเด็กปกติน่ารักมากผิวขาวอ้วนแต่พอขวบกว่าก็เริ่มชักเป็นระยะคุณแม่พยายามพาตัวไปรักษากับหมอทุกแขนงทั้งปัจจุบันและแผนโบราณแต่ก็ไม่หายอาการชักก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหมอบอกว่าสมองได้ตายไปซีกหนึ่งทำให้แขนและขาด้านขวาพิการพออายุได้ประมาณ15ปีก็เริ่มมีเนื้อปูดออกมาที่ด้านนอกของจมูกขนาดเท่าถั่วแดงถั่วเขียวโอ้ค่อยใหญ่เหมือนกันนะจ๊ะเนื้อนั้นโตแล้วก็แตกแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกหมอบอกว่าที่เป็นโรคนี้เพราะสาเหตุเกี่ยวกับสมองไม่สามารถรักษาได้อาการชักก็ยังคงมีเรื่อยมาอีกทั้งพี่ชายก็ไม่ยอมเดินจะใช้ก้นถัดเอาเขาจะกลัวเท้าแตะพื้นมากจะขย่งเท้าหนีพื้นจนตัวเอียงแหลกทีเดียวนะจ๊ะทำให้คนพยุงต้องคอยรับน้ำหนักของพี่ชายทั้งตัวแม่ต้องล้มเพราะพี่ชายหลายครั้งหลังจากคุณแม่เสียชีวิตแล้วลูกก็ได้ทำหน้าที่พาพี่ชายไปโรงพยาบาลลูกต้องยกพี่ชายขึ้นจากรถเข็นยกข้ามธรณีประตูซึ่งล้อรถเข็นไม่สามารถผ่านได้จากการที่ต้องยกพี่ชายซึ่งตัวใหญ่กว่าลูกเกือบ2เท่าอยู่บ่อยครั้งเป็นเหตุให้กระดูกสันหลังลูกเคลื่อนจากปกติมีผลกับสุขภาพทำให้ลูกปวดศีรษะหมดแรงอยู่บ่อยๆพอพี่ชายอายุได้ประมาณ22ปีเขาเริ่มทำร้ายตัวเองโดยการกัดแขนจนเลือดออกทำได้ระยะหนึ่งก็เปลี่ยนไปข่วนหน้าให้เลือดออกบางทีก็ทุบกระจกจนแตกคงเครียดกระจกบาดเจ็บเลือดไหลเต็มไปหมดปัจจุบันนี้เขาอายุได้36ปีแล้วก็ยังทำร้ายตัวเองอยู่แล้วก็อยู่ในความดูแลของพี่ชายบุญธรรมจำพี่ชายบุญธรรมได้ไหมจ๊ะที่พ่อไปได้ในป่านั่นแหละตัวลูกเองเคยทำงานอยู่ที่ในกรมป่าไม้ที่สระบุรีและทำธุรกิจขายตรงควบคู่ไปด้วยวันหนึ่งลูกไปสัมมนาที่กรุงเทพกว่าจะเสร็จก็เกือบตีสองลูกจึงเดินทางกลับสระบุรีด้วยรถเมล์ขณะลูกหลับสนิทอยู่เบาะด้านหลังรถเมล์นะจ๊ะก็สะดุ้งตื่นเพราะถูกโจรยกสร้อยออกจากคอแต่ลูกไม่อยากมีเรื่องก็เลยเดินหนีโจรปล่อยให้โจรยกสร้อยออกจากคอไปแล้วก็ไปนั่งเบาะด้านหน้ารถ

อันนั้นลูกก็เห็นโจรไปเอาสร้อยของเหยื่อรายอื่นต่อไปทีละลายทีละลายจนถึงหน้ารถที่ลูกหนีไปนั่งตรงนั้นลูกก็เกิดอาการทนไม่ได้จึงยืนขึ้นพูดกับโจรพูดกับโจรแบบไม่กลัวจะมากเกินไปละทำอย่างนี้ได้ยังไงคือเอาไปเส้นเดียวก็พอแล้วเนี่ยนี่เอาหลายเส้นแล้วนี่มันจะมากเกินไปแล้วทำอย่างนี้ได้ยังไงขณะนั้นลูกอายุได้23ปีมีมีดคัตเตอร์เพียงอันเดียวแต่มีโจร3คนโจรตอบกลับมาว่าเกี่ยวอะไรด้วยลูกลืมไปว่าชาติโจรพูดดีๆพูดไม่ได้หรอกลูกเลยคิดขึ้นได้เลยลุยด่าแบบไม่เลี้ยงในที่สุดโจรทั้ง3ทนฝีปากลูกไม่ได้ก็ต้องยอมให้หนีลงจากรถไปพอโจรหนีลงไปแล้วทุกคนที่นิ่งอึ้งอยู่ตอนแรกก็เข้ามาชื่นชมยินดีกับลูกใหญ่ว่าทำได้ยังไงเนี่ยทำได้ยังไงเมื่อปี46ลูกจะป่วยบ่อยมีอาการหมดแรงบางครั้งแทบไม่ได้ไม่มีแรงแม้แต่จะหายใจก็เหนื่อยมากแต่ยังไม่พอหน้าตาลูกมีสิวอักเสบขึ้นก้อนใหญ่มากขนาดลองสันนิษฐานสิว่าสิวใหญ่ขนาดไหนถูกต้องจากขนาดลูกมะนาวแล้วจะสุกแตกออกมาเป็นหนองทำให้เกิดอาการเจ็บปวดมากตาก็จะเป็นกุ้งยิงโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 เดือนต่อ1ครั้งเป็นแต่ละครั้งจะปวดแทบลืมตาไปขึ้นเป็นหนองจนบางครั้งต้องไปกรีดเอาหนองออกแต่ช่วงหลังๆอาการเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะคำถามช่วยกันจำนะจ๊ะช่วยกันจำบุพกรรมใดทำให้คุณปู่พึงพอใจนั่งบนเก้าอี้ทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาหลายปีจนตัวแข็งตั้งฉากกับพื้นเป็นแผลกดทับต้องถูกผ่าตัดและเสียชีวิตเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวคุณปู่มีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้คุณย่าต้องมาเสี่ยงตายจากลูกระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่มีโดนลูกระเบิดเพราะเหตุใดคะคุณย่าตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่บุญใดทำให้คุณแม่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมากคุณแม่เสียชีวิตอย่างง่ายดายเพราะบุพกรรมใดคะตายแล้วไปไหนรับบุญที่ลูกทิศไปให้หรือไม่กรรมใดทำให้คุณพ่อต้องถูกแกล้งให้ออกจากราชการอยู่เกือบปีแต่ก็สมัครเข้าไปใหม่ที่เดิมแล้วได้อยู่จนเกษียณบุพกรรมใดทำให้คุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคน้ำท่วมสมองจะมีวิธีการแก้ไขกรรมนี้หมดไปได้อย่างไรคะคุณพ่อวิชาบุญธรรมอดีตชาติเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรถึงได้มาเป็นพ่อลูกกันอีกกรรมใดทำให้พี่ชายคนโตเป็นโรคชักและต้องพิการแขนขาลีบไปหนึ่งข้างสมองตายไปหนึ่งซีกมีเนื้องอกมาที่จมูกและชอบทำร้ายตัวเองมาถึงทุกวันนี้ตัวลูกและพี่ชายคนที่สองมีบุพกรรมใดร่วมกับพี่ชายคนโตจึงเกิดมาเป็นพี่น้องกันและต้องมาคอยดูแลพี่ชายคนโตซึ่งพิการทางสมองต้องเลี้ยงดูกันไปจนตลอดชีวิตทำอย่างไรลูกและพี่ชายคนที่สองจึงจะหมดกรรมนี้กรรมใดทำให้ลูกมีอาการหมดแรงมีสิวอักเสบเม็ดขนาดใหญ่ขนาดลูกมะนาวขึ้นที่ใบหน้าแล้วก็เป็นตากุ้งยิงทุกๆ 2-3 เดือนเหตุใดลูกจึงเป็นคนกล้าดีเดือดกล้าที่จะสู้กับโจร3คนแม้ลูกมีมีดคัตเตอร์เพียงด้ามเดียวกรรมใดทำให้ลูกตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นคะทำไมตัวลูกพิชาคนที่สองและพิชาบุญธรรมจึงอยู่เป็นโสดกันหมดคะเราทั้ง3แล้วคุณพ่อเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรเคยทำหน้าที่อะไรในยุคพระราชาองค์ที่ออกบวชคะได้เกิดหรือเปล่ายุคนั้นลูกมีเพื่อนรุ่นน้องที่ร่วมสร้างบารมีด้วยกันคนหนึ่งเพื่อนคนนี้เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรและเคยทำหน้าที่ในหมู่ใดในหมู่คณะของพระราชาองค์ที่ออกบวชอ๋อไม่เกี่ยว

0: หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าดึงที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณปู่พึงพอใจนั่งเก้าอี้ทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาหลายปีจนตัวแข็งตั้งฉากกับเก้าอี้และเป็นแผลกดทับต้องถูกผ่าตัดและเสียชีวิตเพราะแน่ดีได้มีอาชีพคล้ายๆตำรวจในปัจจุบันนี้เนี่ยคล้ายๆเป็นราชบุรุษเมื่อจับผู้ร้ายได้แล้วก็ชอบมัดกับเก้าอี้ให้ทรมานเพื่อให้สารภาพผู้ต้องหาบางคนถูกมัดติดกับเก้าอี้และถูกปล่อยให้อดข้าวอดน้ำเป็นวันๆวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะคนปู่ตายแล้วถูกเจ้าหน้าที่นำไปยมโลกด้วยกรรมดื่มสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมต้องทำบุญอุทิศไปให้อีกบ่อยๆนะจ๊ะคุณย่าทำมาเสี่ยงตายจากลูกระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่รอดจากลูกระเบิดได้เพราะนาดีได้เคยอนุโมทนาบาปรอยินดีที่กองทัพเมืองของตนไปทำสงครามกับอีกเมืองหนึ่งแต่ก็ไม่มีวิบากกรรมที่ไปฆ่าใครโดยตรงจึงทำให้อยู่ในสถานการณ์นั้นแต่รอดตายได้จ้ะคุณย่าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้บุญที่ทำตามประเพณีอยู่บ้างได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นทุกด้านให้ทำบุญอุทิศไปให้อีกบ่อยๆจ้าคุณแม่มีหน้าตาสวยงามเพราะมีบุญช่วยทำความสะอาดปัดกวาดลานพระเจดีย์มาส่งผลจ้ะอย่างที่เราไปปัดกวาดลานทำนั่นแหละคุณแม่เสียชีวิตอย่างง่ายดายเพราะท่านหมดอายุขัยจ้าตายแล้วก็เวียนอยู่ระยะหนึ่งที่บ้านจนหมดความผูกพันกับครอบครัวก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจึงไม่อาจรับบุญที่อุทิศไปให้ได้จ้าคุณพ่อถูกแกล้งออกจากราชการเกือบปีแต่ก็สมัครเข้าไปได้ใหม่และอยู่จนปลดเกษียณเพราะแด่ดีเคยรับราชการและเคยแกล้งบีบลูกน้องให้เขาออกไปมาส่งผลแต่ก็มีบุญช่วยเหลือลูกน้องคนอื่นๆและสงเคราะห์ลูกน้องบริวารมาส่งผลจึงกลับเข้ารับราชการใหม่ได้จ้าคุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคน้ำท่วมสมองเพราะในอดีตท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ใช้แรงงานสัตว์ที่แก่มากแล้วทำงานเช่นวัวแก่ควายแก่จนมันทำงานไม่ไหวเมื่อมันทำงานไม่ไหวแล้วก็ได้เอามันมาฆ่าทำเป็นอาหารวิบากกรรมดังกล่าวนำมารวมส่งผลจะแก้ไขก็ให้ทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเนี่ยแล้วก็ทิศบุญกุศลไปให้กับสัตว์ที่เราเคยไปบีบเบียนเอาไว้บ่อยๆนั่นจ้ะคุณพ่อกับพี่ชายบุญธรรมมาเป็นพ่อลูกกันในปัจจุบันเพราะนายดีก็ได้เคยเป็นพ่อลูกกันมาแต่ในชาตินั้นพี่ชายบุญธรรมคนนี้ชอบดื้อเคยหนีออกจากบ้านไปช่วงหนึ่งเพราะโกรธที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนและทุกครั้งที่โกรธก็มักจะบอกว่าชาติต่อไปจะได้มาเป็นพ่อเป็นแม่กันอีกเลยแต่ภายหลังก็มาขอเข้ามาอีกทั้งมีบุญสร้างร่วมกันบุญนี้จึงบันดาลให้คุณพ่อเห็นและเอ็นดู

0: แล้วก็รับมาเป็นลูกอีกจ้ะตามทันไหมจ๊ะ
1: ตามคร
0: ับเหตุที่ทำให้มาพบพี่ชายบุญธรรมในสภาพที่ไม่มีพ่อแม่แท้ๆคอยดูแลเพราะวจีกรรมดังกล่าวนั่นแหละที่เวลาโกรธพ่อแม่ก็มักจะพูดว่าจะได้มาเป็นพ่อเป็นแม่ลูกกันอีกเลยมาส่งผลแต่ภายหลังได้มาขอขมาพ่อแม่ในชาตินั้นกับบุญที่เคยทำร่วมกันมาจึงทำให้มาอยู่ร่วมกันอีกดังกล่าวแล้วจ้ะพี่ชายคนโตเป็นโรคชักและต้องพิการแขนขาลีบไปหนึ่งข้างสมองตายไปหนึ่งซีกแล้วก็ชอบทำร้ายตัวเองอีกทั้งกลัวพื้นไม่กล้าเหยียบพื้นเพราะในอดีตชาตินั้นเป็นนักเลงชอบดื่มเหล้าเมาแล้วก็ชอบไปชกต่อยชาวบ้านครั้งหนึ่งมีเรื่องทะเลาะกับขี้เมาอีกวงหนึ่งก็เลยเอาขวดเหล้าแบบโบราณหรือคนโทเหล้าเนี่ยทุบฟาดไปที่ใบหน้าจนดั้งจมูกของเขาอักเสบเมื่อเขาล้มลงไปแล้วก็จับหน้าของเขาโขกไปกับพื้นจนหน้าและจมูกของเขาเละยับเยินเป็นแผลเรื้อรังบางครั้งก็ทะเลาะคู่อริทำร้ายเขาจนพิการทางสมองเนี่ยจึงทำให้เขาพิการแขนขาลีบสมองตายมีหนึ่งซีกอีกนึงออกที่จมูกและชอบทำร้ายตัวเองเนี่ยทีนี้เราลองมาสันนิษฐานกันข้อนี้นะจ๊ะว่าแล้วทำไมกลัวพื้นไม่กล้าเหยียบครั้งหนึ่งเคยทำโทษหลานโดยขังไว้บนเรือนไม่ให้ออกจากเรือนได้บอกว่าถ้าออกจากเรือนไปเหยียบพื้นเมื่อใดจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเนี่ยในวิบากกรรมเนี่ยมาร่วมส่งผลบันไดเกิดความรู้สึกไม่กล้าเหยียบพื้นจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่เคยไปบีบเบียนเขาเอาไว้จ้ะตัวลูกและพี่ชายคนที่สองมาเป็นพี่น้องกันแล้วต้องมาดูแลพี่ชายคนโตซึ่งพิการทางสมองต้องเลี้ยงดูกันไปจนตลอดชีวิตเพราะลูกทั้งสามคนในชาตินั้นก็เป็นพี่น้องกันเหมือนชาตินี้เมื่อพี่ชายคนโตได้มาขอเงินลูกทั้งสองเพื่อเอาไปซื้อเหล้ากินลูกทั้งสองก็มักจะให้เงินไปด้วยความรำคาญบ้างด้วยความรักพี่น้องบ้างวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ต้องมาดูแลพี่ชายคนโตนะวิธีแก้ไขในตอนช่วงนี้ก็ได้แต่ว่าก็ต้องทำใจเนาะนอกจากทำใจแล้วก็ต้องทำบุญทุกบุญจนตลอดชีวิตแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้เพราะวิชาคนโตคงจะไม่หายจ้ะเนื่องจากยังมีวิบากกรรมอยู่กรรมมันยังหนักอยู่ระดับกลางระดับกลางอยู่การที่ลูกต้องยกวิชาคนโตซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าถึง2เท่าจนทำให้ตัวลูกกระดูกสันหลังเคลื่อนเพราะกรรมในอดีตในสังคมเกษตรกรรมที่ลูกเรียนไปเกิดได้ใช้แรงงานสัตว์ให้แบกของที่มันหนักเกินไปกว่าที่สัตว์จะรับได้จนสัตว์นั้นทุกข์ทรมานมากได้มาส่งผลที่ลูกต้องมาดูแลคุณปู่ต้องทำความสะอาดคุณปู่ที่ถ่ายและเทอพระเป็นบุญใหม่ของลูกที่จะได้สงเคราะห์ญาติผู้ใหญ่อีกทั้งเป็นบุญเก่าของคุณปู่ที่ได้เคยสงเคราะห์ญาติในอดีตมาส่งผลจ้ะลูกมีอาการหมดแรงมีสิวอักเสบเม็ดใหญ่ขนาดลูกมะนาวขึ้นที่หน้าเป็นตากุ้งยิงทุก 2-3 เดือนเพราะในอดีตชอบมัดสัตว์ส่งให้เขาฆ่าจึงทำให้หมดแรงและชอบผู้ชายคนอื่นเสียหน้าขายหน้าอับอายจึงทำให้เป็นสิวเม็ดใหญ่ขนาดลูกมะนาวขึ้นที่หน้าอีกทั้งชอบมองจับผิดคนและเล็งธนูเอาลูกในตาเล็งธนูเพื่อจะยิงสัตว์ที่ล่าเป็นเกมกีฬาหลายหลายอันเลยแหละจึงทำให้มันเป็นตากุ้งยิงทุก 2-3 เดือนลูกเป็นคนกล้าดีเดือดกล้าที่จะสู้กับโจร3คนแม้ลูกจะมีมีดคัตเตอร์เพียงด้ามเดียวเพราะติดนิสัยจากชาติที่เป็นผู้ชายเนี่ยมักไม่ชอบยอมใครง่ายลูกต้องไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเพราะในอดีตได้เคยไปสมน้ำหน้าเยอะเย้ยคนที่ไม่ชอบหน้าการที่ถูกโจรจี้

มาส่งผลตัวลูกพี่ชายคนที่สองพี่ชายบุญธรรมอยู่เป็นโสดทั้งหมดในตอนนี้เพราะยังไม่เจอคนถูกใจกับเบื่อหน่ายในการครองเรือนด้วยจ้าทั้งสามคนและคุณพ่อเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์บางทีก็เต็มที่มีปิติฟังธรรมแล้วก็อยากประพฤติพรหมจรรย์แต่พอห่างๆไปก็จะไปครองเรือนเบื่อๆอยากๆดังนี้เรื่อยๆเนี่ยจิตใจยังโลเลแต่ก็เคยบวชอริยสั้นกันมาจ้ะทั้งหมดนั่นแหละรวมทั้งตัวลูกด้วยเพื่อนรุ่นน้องที่สร้างบารมีร่วมกันอยู่ก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงและก็แบบประเภทเบื่อๆอยากๆอย่างนี้มึงเห็นเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายในการครองเรือนเพราะว่าโอ้คนในอย่าออกข้างนอกอย่าเข้าแหละเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายในการไม่ครองเรือนถ้าชาตินี้อยากประพฤติพรหมจรรย์จะต้องมุ่งมั่นเต็มที่ต้องมีกำลังใจสูงเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงผังเดิมนั่นแหละมาเป็นผังใหม่ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่98จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตได้ขอตัวออกมาจากท้องพระโรงก่อนเดินไปคิดไปว่าอาจารย์ทั้งสี่เนี่ยต่างกล่าวอ้างบุคคลที่แตกต่างกันคนหนึ่งบอกว่าควรเปิดเผยความลับแก่สหายคนหนึ่งบอกว่าพี่น้องคนหนึ่งก็บอกว่าบุตรส่วนอีกคนก็ว่าควรบอกความลับแก่มารดาชะร้อยอาจารย์เหล่านี้น่ะจะต้องมีความลับส่วนตัวที่ปกปิดไว้เป็นแน่จึงได้กล่าวจำเพาะเจาะจงถึงบุคคลนั้นๆเพียงอย่างเดียวจึงคิดหาอุบายเพื่อจะล่วงรู้ความลับของอาจารย์เหล่านั้นให้ได้ได้แอบไปนั่งหลบอยู่ในถังข้าวสารใบใหญ่ที่อาจารย์ทั้งสี่ชอบมานั่งหารือกันก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านส่วนอาจารย์ทั้งสี่เมื่อออกมาจากท้องพระโรงถึงตรงถังข้าวสารใบนั้นก็พากันนั่งปรึกษากันบนถังข้าวสารด้วย

ความเคยชินแล้วก็ปรึกษากันว่าวันรุ่งขึ้นน่ะใครจะเป็นคนลงมือฆ่ามโหสถในที่สุดอาจารย์เสนกะก็รับว่าตนน่ะจะเป็นคนลงมือเองจากนั้นจึงถามอาจารย์ทั้งสามถึงเรื่องความลับว่าควรบอกแก่พี่น้องแก่บุตรและมารดานั้นน่ะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเคยทำจริงๆแล้วหรืออาจารย์ทั้งสามก็รับพร้อมกันว่าเป็นเรื่องจริงที่ตนเคยบอกความลับแก่บุคคลเหล่านั้นพลางย้อนถามอาจารย์เสนกะว่าแล้วท่านล่ะได้เคยกระทำมาแล้วอย่างนั้นหรือท่านเสนกะถูกถามเช่นนั้นก็ยอมรับแต่ก็กล่าวเลี่ยงว่าคงบอกพวกท่านไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องขอขาดบาดตายโถท่านอาจารย์พวกเราน่ะร่วมเป็นร่วมตายกันมาทั้งนั้นท่านโปรดเชื่อใจกันบ้างเถิดพวกเราน่ะรับประกันว่าจะไม่แพร่งพรายความลับของท่านอาจารย์เป็นอันขาดและจะช่วยกันปกปิดไว้เสมือนเป็นความลับของตนทีเดียวเชิญท่านอาจารย์เล่าเถอะแล้วพวกเราเนี่ยก็จะเล่าความลับของพวกเราให้ท่านอาจารย์ฟังในภายหลังด้วยอาจารย์ทั้งสามให้คำมั่นสัญญาอย่างจริงใจเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าตนน่ะเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางอาจารย์เสนกะในฐานะผู้นำคณะจึงตกลงปลงใจที่จะเล่าความลับของตนให้พรรคพวกฟังแต่ถึงกระนั้นก็ยังวางใจไม่สนิทเท่าใดนักด้วยเกรงว่าจะมีใครอื่นคอยดักฟังอยู่ในที่นี้อาจารย์เสนกะจึงแกล้งเอาเล็บเคาะถังข้าวพลางกล่าวขึ้นลอยๆว่ามโหสถเนี่ยแอบฟังอยู่ใต้ถังนี้กระมังคิดมากนะท่านอาจารย์ท่านอย่าระแวงจนเกินไปเลยอาจารย์ปกุสะแย้งขึ้นเป็นเชิงตำหนินิดๆเพราะอยากจะฟังความลับของอาจารย์เสนกะเสียเต็มแก่เช่นเดียวกับอาจารย์กามินทะและเทวินทะซึ่งต่างก็หูผึ่งตั้งหน้าตั้งตาฟังด้วยความสนใจท่านจะหวั่นวิตกไปทำไมกันมโหสถน่ะเป็นคนเมายศเมาตำแหน่งอย่างนั้นมืดค่ำป่านนี้น่ะมโหสถก็คงจะหลงระเริงอยู่กับกองทรัพย์สลิงคารคงไม่เสียเวลามาสังเกตสังกาอยู่ใต้ถังข้าวเก่าๆนี้หรอกก็จริงของพวกท่านอาจารย์เสนกะรำพึงเบาๆครั้นตัดความกังวลได้แล้วอาจารย์เสนกะจึงค่อยๆเปิดเผยความลับของตนจนหมดเปลือกเอาละเราน่ะจะเล่าให้ฟังพวกท่านเคยรู้จักหญิงงามประจำเมืองที่ชื่อเรวดีหรือไม่ล่ะอาจารย์เสนกะถามนำเพื่อเข้าสู่ประเด็นของเรื่องอ๋อเรวดีหญิงแพทย์สยานั่นน่ะหรือทำไมพวกเราจะไม่รู้จักล่ะอาจารย์ทั้งสามรับรองไม่ว่าใครเนี่ยต่างก็ร่ำลือถึงกิตติศัพท์ในทางมีเสน่ห์ของนางแขกบ้านแขกเมืองต่างก็รู้จักนางกันดีทั้งนั้นชาวมิถิลาน่ะมีหรือที่จะไม่รู้จักเดี๋ยวนี้น่ะนางยังอยู่ในเมืองมิถิลาหรือเปล่าพวกท่านรู้ความเป็นไปของนางหรือไม่ล่ะท่านอาจารย์เสนกะซักนั่นน่ะสินางหายหน้าไปนานมากทีเดียวจนป่านนี้น่ะพวกเราก็ไม่เคยได้เห็นนางอีกเลยเอ๊แล้วนี่ท่านอาจารย์ถามทำไมกันล่ะอาจารย์ทั้งสามถามกลับนั่นแหละความลับของข้าพเจ้าล่ะแล้วอาจารย์เสนกะก็เริ่มท้าวความถึงที่มาของความลับนั้นในขณะที่อาจารย์ทั้งสามคอยลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่ง

จ้าได้ชวนนางเรวดีนั่นไปร่วมอภิรมย์สมสู่กันที่สวนไม้รังบริเวณพุ่มไม้ซึ่งเป็นสถานที่ปลอดผู้คนก็ในวันนั้นเองนางเรวดีประดับเรือนกายแพรวด้วยเพชรนิลจินดาอันประมาณค่ามิได้ตลอดศีรษะจะหลดปลายเท้าข้าพเจ้าเห็นเครื่องประดับของนางแล้วก็อดใจไม่ไหวเพราะมันเปล่งแสงวูบวาวดีดลูกในตาของข้าพเจ้ายิ่งมองก็ยิ่งอยากจะได้อาจารย์เสนกะกล่าวถึงตรงนี้แล้วก็เริ่มหน้าถอดสีด้วยความไม่สบายใจแล้วอย่างไรท่านอาจารย์อาจารย์ปกุสะเร่งเร้าภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ร่วมบันเทิงเริงรมกับนางทอควรแล้วนี่ด้วยความโลภนั่นเองจึงบันดาลให้ข้าพเจ้าเนี่ยตัดสินใจลงมือฆ่านางซะจากนั้นก็เก็บเครื่องประดับห่อผ้าไว้บัดนี้เครื่องประดับเหล่านั้นก็ยังแขวนอยู่ที่ขอรูปงาช้างภายในเรือนของข้าพเจ้าแต่จนแล้วจนรอดข้าพเจ้าก็ยังไม่กล้านำไปใช้ทั้งเครื่องประดับนั้นก็เป็นของเก่าแล้วอาจารย์เสนกะก้มหน้านิ่งพลางกล่าวต่อไปว่าเฮ้อข้าพเจ้าเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้ทีไรนะก็ไม่สบายใจทุกคราวไปบางครั้งถึงกับสะดุ้งโหยงด้วยความหวาดผวาวันดีคืนดีเนี่ยก็แว่วได้ยินเสียงของนางเหมือนมาตามทวงของนางคืนความรู้สึกผิดต่อนางและความตื่นกลัวต่อภัยที่มองไม่เห็นทำให้ข้าพเจ้าไม่อาจจะทนเก็บความลับเอาไว้ได้จำต้องหาทางระบายจึงได้นำเรื่องนี้นะไปเล่าให้สหายรักคนหนึ่งฟังอย่างน้อยๆก็เพื่อช่วยบรรเทาความกลัดกลุ้มลงไปได้บ้างแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่เคยได้บอกใครอีกเลยอ๋อเพราะเหตุนี้เองท่านอาจารย์จึงกราบทูลว่าควรบอกความลับแก่สหายนะอาจารย์กามินทะเริ่มเข้าใจก็ใช่นะสิพวกท่านฟังเรื่องของข้าพเจ้าแล้วอย่าเที่ยวเผลอไปเล่าให้ใครฟังเป็นอันขาดนะถ้าความเรื่องนี้ทราบถึงพระกันของพระราชาเมื่อไรแล้วก็เป็นอันว่าพวกท่านกับข้าพเจ้าเนี่ยจะต้องแยกกันอยู่คนละโลกแล้วล่ะอาจารย์เสนกะกำชับในตอนท้ายบัดนี้ความลับอันเป็นเรื่องเลวร้ายซึ่งชี้ชะตาชีวิตของอาจารย์เสนกะก็มิได้เป็นความลับสำหรับมโหสถอีกต่อไปแล้วยังอยู่แต่เพียงความลับของอาจารย์อีกสามท่านที่เหลือว่าจะร้ายแรงแค่ไหนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอน

การได้มาเยือนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซลที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

การนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัฒน์เจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมวนขบวน

คมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวพูนนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569กับผมรณกรเอี่ยมคำชัยและทีมข่าวพูนนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage พูนนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวพูนนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TPN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวได้ครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบายความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับดังนั้นใจใสใจสบายนะครับทำอะไรก็สำเร็จถ้าใจอยู่ฐานที่7ก็สำเร็จได้อย่างสบายสบายครับคุณผู้ชมครับข่าวสารการบุญแรกนะครับเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายครับในจัดพิธีถวายพระไตรปิฎกธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานน้อมบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยครับเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีถวายพระไตรปิฎกธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายครับภายในงานได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิบูลย์นิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมใจกันนะครับในการกล่าวคำรัตนศีล5จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ในบทธรรมจักรปาวัตนสูตรจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันหลับตาเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับกุศลจากนั้นคณะท่านประธานบุญ

0: พิธีนะครับได้พร้อมใจการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยกล่าวคำถวายทุนสนับสนุนการอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานและกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นท่านพระครูวิปุลนิติธรรมท่านประธานสงฆ์ครับได้เมตตากล่าวสมโภชนียกถาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าภายหลังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วในยุคนั้นที่พระภิกษุได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพียรพยายามที่จะรักษาพระธรรมวินัยสืบต่อส่งไปยังรุ่นหลังได้เอาชีวิตของตนเองเป็นทางผ่านของคำสอนของพระพุทธเจ้าส่งต่อมาตามลำดับแบ่งเป็น4ยุคตามนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลายุคแรกเป็นยุคอาศัยการท่องจำยุคที่2คือการจารลงบนใบลานยุคที่3เกิดนวัตกรรมการพิมพ์ในประเทศไทยโดยเกิดขึ้นในรัชกาลที่5ได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกคือบาลีอักษรไทยจนมาถึงยุคที่4คือยุคดิจิตอลเมื่อ16ปีที่แล้วหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดำริโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยให้เกิดขึ้นโดยการส่งทีมงานไปสำรวจทั้ง4สายจารีตว่ามีที่ใดบ้างทั้งในประเทศศรีลังกาประเทศเมียนมาประเทศไทยประเทศกัมพูชาและประเทศลาวและเข้าสู่ขั้นตอนการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณทำความสะอาดจัดระเบียบและบันทึกภาพเป็นไฟล์ดิจิทัลกลับส่งสู่ประเทศไทยซึ่งการแปลงอักษรไบลานเข้าสู่ระบบดิจิทัลเป็นอักษรบาลีโรมันและฉบับธรรมชัยเป็นการอ้างอิง4สายอักษรก่อนเข้าสู่การจัดพิมพ์และการเผยแพร่ในรูปแบบการจัดพิมพ์หนังสือและไฟล์ดิจิทัลซึ่งพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเวอร์ชันดิจิทัลนั้นนักวิชาการทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถเข้ามาศึกษาและค้นคว้าได้รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะซึ่งทางทีมงานก็ได้เก็บข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนำไปไว้พัฒนาในเวอร์ชันต่อๆไปจากนั้นนะครับคณะท่านประธานและสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความปลื้มปีติใจซึ่งโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานเป็นงานวิชาการพระพุทธศาสนาระดับสากลมุ่งเน้นการรวบรวมการถ่ายภาพดิจิทัลความละเอียดสูงการคัดลอกและการอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานโบราณจากทั่วโลกเพื่อนำมาศึกษาวิจัยและจัดทำเป็นคลังข้อมูลพระไตรปิฎกที่บริสุทธิ์บริบูรณ์และแม่นยำที่สุดเพื่อส่งต่อแสงสว่างทางปัญญาแก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อไปครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ
1: ก็มีความปลื้มปิตินะคะสำหรับการที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ซึ่งจะเห็นว่าสาธุชนในครั้งนี้มามากจนแน่นห้องเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการที่ชาวพุทธนะคะได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณและพระไตรปิฎกการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้ดำริให้มีโครงการนี้ขึ้นมาดิฉันเห็นความสำคัญมากสำหรับพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้นะคะเพราะว่าผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนะคะยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่4แล้วนะคะแล้วก็มีการทำพระไตรปิฎกทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือนะคะแล้วก็ยังมีการทำพระไตรปิฎกที่เป็นดิจิทัลด้วยนะคะซึ่งว่าพระไตรปิฎกฉบับดิจิทัลเนี่ยก็จะอยู่คู่กับโลกนี้ไปนานมากเลยคนที่มารุ่นใหม่ยุคหลังๆที่ไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็สามารถที่จะเป็นใช้เป็นแหล่งข้อมูลนะคะในการสืบค้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดมาจน 2,000 กว่าปีแล้วเพราะนั้นการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ดำริให้ทำเป็นดิจิทัลเนี่ยไม่ว่าจะอยู่บนแผ่นดินใดอยู่สถานที่ใดในโลกนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาสืบค้นได้นะคะตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยต้องภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นบุญมากๆเลยนะคะที่เราได้มีส่วนในการสนับสนุนโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ตามมโนปฏิฐานนะคะ
0: มากันที่ข่าวต่อไปนะครับชาวศรีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายประเทศไทย พื่อศึกษาดูงานด้านการ

จัดบริหารการจัดการศาสนสถานและเชื่อมความสัมพันธ์อันงดงามทางพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกาโดยมีเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับคณะชาวศรีลังกาจำนวน34ท่านนะครับได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายประเทศไทยในฐานะคณะทัวร์แสวงบุญโดยส่วนใหญ่นะครับก็เดินทางมาจากกรุงโคลัมโบและบางส่วนมาจากเมืองใกล้เคียงทางคณะนะครับก็ใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในประเทศไทยเป็นระยะเวลาประมาณ6วันซึ่งวัดพระธรรมกายเป็นหนึ่งในจุดหมายครับสำคัญของการเดินทางครั้งนี้ชาวศรีลังกาหลายท่านได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมายังประเทศไทยและมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายขณะที่บางท่านได้เคยเดินทางมาเยือนเมืองไทยแล้วแต่เพิ่งได้มีโอกาสเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกทุกท่านนะครับก็ต่างรู้สึกยินดีแล้วก็ประทับใจที่ได้เห็นสถานที่นี้ด้วยตัวของตนเองครับเมื่อเดินทางมาถึงณเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ชาวศรีลังกาทุกคนนะครับก็ต่างรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ความงดงามและบรรยากาศอันสงบความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยณเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาตลอดการเยี่ยมชมนะครับคณะผู้แสวงบุญก็ต่างชื่นชมในความกว้างใหญ่ความสะอาดความเป็นระเบียบความสงบร่มเย็นของวัดชาวศรีลังกาหลายคนนะครับก็ต่างกล่าวว่าบรรยากาศของวัดนั้นทำให้เกิดความรู้สึกสงบใจมีความสุขและเกิดความประทับใจอย่างยิ่งและทุกท่านนะครับยังกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งใจจะกลับเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายอีกครั้งในปีหน้าสำหรับการเดินทางมาเยือนของคณะชาวศรีลังกาในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อนำกลับไปเผยแผ่ในประเทศศรีลังกาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของวัดพระธรรมกายในการเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชาวพุทธระดับนานาชาติที่พร้อมเชื่อมโยงและเปิดต้อนรับพุทธศาสนิกชนจากทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสมาร่วมกันสร้างสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจร่วมกันครับข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับจากศูนย์เสริมศีลธรรมภายในประเทศนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ประจำสัปดาห์ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือในพระพุทธศาสนานะครับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมีคณะสงฆ์แล้วก็สาธุชนทุกท่านเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงทีเดียวครับกิจกรรมดังกล่าวนะครับที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ปิยวัฒน์ปิยวโรพระอาจารย์ประจำโครงการสมาธิแก้วนำคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรสาธุชนนะครับร่วมกันประกอบกิจกรรมงานบุญท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นพระอาจารย์ได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอีกทั้งได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการหลับตาเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้เป็นสุขให้รู้จักการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานส่งเสริมพลังใจในการทำความดีนอกจากนี้ทุกท่านก็ยังได้มีโอกาสร่วมกันสวดสรรเสริญคุณของพระเด็จพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเป็นทํานองสารพัญญะด้วยครับในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้เมตตานะครับแสดงธรรมเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยในสังสารวัฏสำหรับกิจกรรมการปฏิบัติธรรมนะครับก็จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามไม่เพียงแต่ช่วยขัดเกลาจิตใจของสาธุชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับให้ผ่องใสแต่ยังเป็นแกนหลักสำคัญในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่มุ่งหวังสร้างสังคมให้สงบร่มเย็นและปลอดภัยจากอบายมุขคือปากทางแห่งความเสื่อมด้วยพลังแห่งศีลสมาธิและปัญญาทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมกันสั่งสมบุญทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับแต่งกายด้วยชุดสีขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความสงบแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยครับ

0: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสาอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: คุณผู้ชมครับมาที่ข่าวบุญข่าวสว่างนะครับของศูนย์สาขาหรือว่าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศในช่วงเวอร์นิวส์กันบ้างครับเวอร์นิวส์ในวันนี้จะนำพาคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญในบุญใหญ่ของภาคพื้นยุโรปครับซึ่งพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ครับราชบัณฑิตเจ้าวัดพระราชโอรสารามราชวรวิหารในเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้แก่ชาวยุโรปจำนวน38คนจาก13ชาติที่เข้าร่วมอบรมในโครงการบรรพชาสมบทธรรมทายาทนานาชาติภาคพื้นยุโรปประจำปีพุทธศักราช2569ครับข่าวบุญสว่างจากภาคพื้นยุโรปนะครับได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าวาดวัดราชโอรสารามราชวรวิหารให้ความเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้แก่ชาวยุโรป38คนจาก13ชาติครับประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีสวีเดนเช็กฝรั่งเศสออสเตรียเดนมาร์กอังกฤษอิตาลีนอร์เวย์และไทยที่เขาร่วมอบรมในโครงการบรรพชาผสมบทธรรมทายาทนานาชาติภาคพื้นยุโรปประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีคณะผู้ปกครองนะครับญาติมิตรสาธุชนจำนวนกว่า300ท่านทีเดียวครับร่วมอนุโมทนาณอุโบสถวัดพระธรรมกายเบลเยียมประเทศเบลเยียมนั่นเองสำหรับโครงการบรรพชาผสมบทธรรมทายาทนานาชาตินะครับเกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านมีความปรารถนาอยากให้ชาวท้องถิ่นทั่วโลกได้มีที่พึ่งของตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาและร่วมกันสร้างสันติภาพให้แก่โลกใบนี้โดยหลักการสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในอีกทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทนะครับชาวท้องถิ่นให้เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในทวีปต่างๆดำเนินงานโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายในภาคพื้นยุโรป30วัดจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่11แล้วครับโดยการอบรมนะครับจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง24มิถุนายนใช้การอบรม3ภาษาด้วยกันครับตั้งแต่ภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันและภาษาดัชโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมทูตชาวไทยและยุโรปที่อุปสมบทในประเทศไทยมีความรู้เรื่องพระธรรมวินัยและมีประสบการณ์ในการสอนธรรมะให้แก่ชาวท้องถิ่นหรือชาวต่างประเทศมากกว่า10ปีเป็นผู้ให้การอบรมทั้งนี้โครงการบรรพชาผสมบทธรรมทายาทนานาชาติภาคพื้นยุโรปนะครับถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของพระธรรมทูตไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวโลกเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองอีกทั้งได้เป็นการสร้างศาสนทายาทชาวท้องถิ่นสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเรียนรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อการเข้าถึงความสุขภายในด้วยตนเองนั่นเองอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกๆ ท่านด้วยนะครับมากันที่ข่าวสารงานบุญจากภาคพื้นอเมริกากันบ้างนะครับข่าวแรกนั่นก็คือวัดพระธรรมกายชิคาโกครับได้จัดกิจกรรม One Day Meditation

Nation Retreat เป็นการปฏิบัติธรรมระยะสั้น1วันครับเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ร่วมการประกอบปุญญกิริยาทั้งการทำทานรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาหรือ Meditation ซึ่งเป็นบรรยากาศนะครับก็เป็นไปด้วยความปลื้มปิติใจแล้วก็มีความสงบจากการเข้าถึงความสุขภายในครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับดำเนินไปด้วยท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยได้รับความเมตตาจากพระมหาปิยะปิยะวาจโกครับนำชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมโดยการเรียนรู้และการทำสมาธิเบื้องต้นพร้อมทั้งถ่ายทอดข้อคิดนะครับหลักธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เพื่อสร้างความสุขและความมั่นคงทางใจรู้จักการกลั่นใจให้เป็นสุขนั่นเองในช่วงบ่ายครับพระอาจารย์โสพลปัญญาโสภโนได้นำเดินสมาธิเพื่อผ่อนคลายร่างกายรักษาความต่อเนื่องของใจให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันและนั่งสมาธิให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสฝึกฝนนะครับ4สอสำคัญก็คือสติสบายสม่ำเสมอมันสังเกตนั่นเองครับทุกท่านก็สามารถสัมผัสกับความสงบที่ลึกซึ้งนะครับใจของทุกท่านก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้พระอาจารย์ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการครับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าถึงความสงบจากนั้นก็มีการเข้าสู่ช่วง Q&A นะครับ Question and Answer ก็คือตอบข้อซักถามต่างๆในการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นกันเองแม้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะมีพื้นฐานที่หลากหลายนะครับบางท่านก็เพิ่งเคยนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกบางท่านก็ฝึกฝนมาหลายปีหรือบางท่านก็เคยฝึกมาจากสถาบันอื่นบ้างแต่ภายหลังจากจบโครงการทุกท่านต่างสะท้อนเป็นสิ่งเดียวกันนะครับว่าได้รับความสุขความสงบภายในสัมผัสถึงพลังแห่งสมาธิด้วยความสบายสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีหลายท่านก็แสดงความประทับใจนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับมาร่วมกิจกรรมกับวัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกาในโอกาสต่อไปด้วยครับยังคงอยู่ที่ข่าวสารงานบุญจากภาคพื้นอเมริกานะครับไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียครับได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็เข้าถึงความสุขภายในกันทุกคนทีเดียวครับสัปดาห์นี้นะครับมีชาวท้องถิ่นที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียนะครับก็เข้ากิจกรรมปฏิบัติธรรมรวมทั้งสิ้น89ท่านทีเดียวครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไมเคิลนะครับวีรธรรมโมและพระอาจารย์นิกสันตจิตโตแนะนำเทคนิคการวางใจที่ความสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติที่เรียบง่ายและเป็นสากลทำให้ทุกคนสามารถมีโอกาสปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะนับถือเชื้อชาติศาสนาหรือว่าเผ่าพันธุ์ใดก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งจะนับถือศาสนาไหนก็ตามมีพื้นฐานรูปแบบใดก็ตามก็สามารถเข้าใจแล้วก็เข้าถึงความสงบภายในใจของตนได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดายครับโดยจากที่เริ่มต้นกิจกรรมนะครับชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกันจุดเทียนรวมใจเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการส่องสว่างจากความสว่างภายนอกน้อมนำมาสู่ความสว่างภายในใจของทุกท่านหลังจากจุดไฟให้สว่างที่ภายนอกแล้วครับทุกท่านก็จุดไฟภายในให้สว่างด้วยการหลับตาเจริญสมาธิภาวนาพระอาจารย์นะครับท่านก็ได้มีโอกาสให้ข้อคิดดีๆเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงในการนำนั่งของท่านนะครับก็เน้นย้ำเรื่องของ4สอสำคัญครับตั้งแต่สติสบายสม่ำเสมอมันสังเกตเช่นเดียวกันภายหลังจากจบกิจกรรมนะครับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้เล่าประสบการณ์ภายในให้ฟังนะครับว่าสมาธินั้นช่วยให้จิตใจนิ่งสงบมีสติมากขึ้นแล้วก็สามารถลดความตึงเครียดสะสมได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวพร้อมตั้งใจนะครับที่จะนำเทคนิคการประคองใจนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันวางแผนที่จะชวนคนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนกัลยาณมิตรมาเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปในอนาคตนะครับอนุโมทนาบุญกับผู้ที่รักสันติภาพภายนอกอันเกิดจากสันติสุขภายในใจที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียนะครับจากที่จอร์เจียนะครับเรามาต่อกันที่เมืองแห่งเทคโนโลยีกันต่อครับนั่นก็คือวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์สหรัฐอเมริกาครับได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจให้ชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นนะครับได้มีโอกาสมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นนั่นเองครับกิจกรรมงานบุญนะครับเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์ได้นำพาสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตน

ไรจากนั้นหลับตาเจริญสมาธิภาวนาเข้าถึงความสุขภายในตามด้วยทุกท่านร่วมกันกล่าวคำรัตนศีล5และเข้าสู่พิธีสวดพระภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่กัลยาณมิตรพงเพ็ญทิศยากรโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์สิทธิ์ชัยสุโรจน์นะครับเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเริ่มต้นที่พระประธานที่ด้านหน้าตู้พระธรรมตามด้วยนะครับจุดเทียนธูปด้านหน้ารูปภาพผู้วายชนจากนั้นก็เป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายสาธุชนผู้มีบุญครับน้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังธรรมจากผู้แทนคณะสงฆ์โดยท่านก็ได้ให้ข้อคิดนะครับในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทรวมไปถึงวิธีการรักษาใจให้มีความสุขท่ามกลางสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่างสูงทีเดียวครับกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์นะครับไม่เพียงแต่สร้างความสุขใจให้แก่คณะกัลยาณมิตรชาวไทยเท่านั้นแต่ก็ยังได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นที่เดินทางมาร่วมกันสืบสานอารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธแล้วก็มีโอกาสให้โอกาสตนเองในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าถึงความสุขภายในจากการนั่งสมาธิด้วยนั่นเองนะครับอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์สหรัฐอเมริกาด้วยครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยอดสุดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรนะครับมาติดตามรับชมกันว่ามีที่ใดที่ได้สถิติ10อันดับแรกบ้างในช่วงท็อป10ครับท็อป10นะครับเริ่มต้นที่ยอดสุดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศก่อนเลยครับอันดับที่1คือจังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัด101อันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดลำพูนครับอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดบึงกาฬอันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดอุดรธานีและอันดับที่10จังหวัดแพร่ครับส่วนยอดสุดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศนะครับอันดับที่1คือวัดพระธรรมกายฟลอริดาครับอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ครับอันดับที่6วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่7วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่8นะครับวัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายโอซาก้าและอันดับที่10วัดพระธรรมกายปอกโจครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรครับเนื่องในวันพระวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8โดยเราจะไปสู่เป้าหมายนะครับในการพิชิตชัยที่ 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้สดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่เว็บไซต์ forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีครับสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15โดยอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณวัดพระธรรมกายประเทศไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับข่าวต่อไปนะครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกมงคลนาบนแผ่นทองของแผ่นชานพระประธานพระธรรมกายและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายบอสตันนะครับสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของประเทศไทยครับเปิดโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญแล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางหมายเลขบัญชีที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญของบุญนิวส์ในวันนี้ครับเน้นย้ำช่องทางตั้งแต่ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับYouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่าสกัมมุนาโหติปะลูปะปติผลสำเร็จมีได้ด้วยการกระทำของตนรณกรอิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สาธุโขปันดิโตนามะชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้แล

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกกราบแทบเท้ามหาปูชนียาจารย์ด้วยความเคารพเสียงกล้าวแล้วก็เจริญพรนักเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนเลยไม่ว่าจะห้องถ่ายทอดสด YouTube Facebook แล้วก็ทุกช่องทางแล้วก็เจริญพรนี่เราก็ของเดือนหน้าก็จะเข้าพรรษาแล้วเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเราฝึกใจหยุดใจนิ่งได้อย่างสบายดีไหมเอาสบายนะเอาสาธุดีจังเลยอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราจับจุดตรงนี้ให้ได้นะว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอย่างนี้นะคือเราจับจุดตรงนี้ว่าพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่ความสบายและการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างง่ายๆแล้วก็สามารถเข้าถึงธรรมด้วยวิธีการง่ายๆขอเราจับจุดได้แค่ตรงนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยพื้นฐานก็ต้องสบายและวิธีการเข้าถึงธรรมอ่ะมันไม่ได้ยากเลยมันก็เป็นวิธีการง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดเราจับจุดตรงนี้ได้เนี่ยเวลาเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะได้มีบรรทัดฐานเนี่ยในการบอกกับตัวเราเองว่าในแต่ละรอบในการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเราได้ทำถูกหรือว่าทำผิดถ้าว่าแต่ละรอบเนี่ยถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยพอเราเลิกปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วลืมตามารู้สึกสดชื่นนั่งแล้วรู้สึกได้อารมณ์สบายอยากกลับมานั่งอีกแสดงว่ารอบนั้นเนี่ยเราทำถูกหลักวิชาอย่างเงี้ยเพราะว่าทำแล้วรู้สึกง่ายๆสบายๆอย่างนี้เนาะแม้ว่ารอบนั้นเนี่ยจะเห็นหรือไม่เห็นนะก็ไม่เป็นไรให้เราปลื้มปิติใจเลยว่ารอบนี้เรากำบุญได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวบุญส่งบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่ใจของเราได้เต็มที่เลยเพราะว่าเราทำถูกหลักวิชาแต่ถ้าเกิดรอบไหนนี่ที่เรานั่งแล้วรู้สึกมันเหนื่อยจังเลยเนี่ยมันมึนมันยากอย่างนี้นะรู้สึกฝืนเนี่ยถึงแม้ว่ารอบนั้นนี่เราบอกว่าเราเนี่ยเห็น

เห็นภาพภายในมีประสบการณ์ภายในอะไรก็ตามเนี่ยแต่พอเราลืมตามาแล้วนี่เรารู้สึกว่ามันยากมันเหนื่อยมันฝืนฝืนมันมึนมึนบอกว่าเห็นแต่เราถามว่าอยากจะนั่งอีกไหมไม่อยากถ้าเกิดเรารู้สึกอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราเห็นประสบการณ์ภายในแต่ถามว่ารอบนั้นนี่เราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่าเอ่ยก็ผิดหลักวิชาเพราะว่ามันทัศฐานในการวัดของเราก็เป็นอย่างนี้ไงคือเรารู้สึกทำเราง่ายไหมแล้วเรารู้สึกว่าเวลาลืมตาเราได้อารมณ์สบายหรือเปล่าถ้าเกิดเราเนี่ยลืมตามาแล้วไม่สบายรู้สึกยากๆฝืนๆเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะที่เราทำผิดหลักวิชาดังนั้นแล้วนี่เราก็ลืมไปเลยอย่างนี้นะแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆสบายๆอย่างนี้นะโดยเริ่มต้นจากวิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับเราแล้วก็ให้เราได้อารมณ์สบายที่สุดสำหรับเราอย่างนี้นะโดยเราไม่ต้องไปกังวลกับภาพภายในกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นอีกหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราจะเห็นภาพหรือว่าอะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่เป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการเข้าไปถึงเข้าไปเป็นอย่างนี้นะดังนั้นแล้วเป้าหมายเราไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่การเห็นนะดังนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเรื่องการเห็นเลยว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นเมื่อใดก็ตามที่เรานั่งแล้วรู้สึกไม่สบายอึดอัดเริ่มต้นใหม่ไปเลยลืมไปเลยตรงจุดนั้นอย่างนี้นะแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆสบายๆเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามนี่ที่เราทำถูกหลักวิชาแล้วเนี่ยเดี๋ยวภาพเนี่ยจะมาหาเราเองเลยปกติเราจะต้องควานหาองค์พระถ้าเกิดคนที่อยากได้หน่อยนะถ้าเกิดเราทำถูกหลักวิชาแล้วเนี่ยเดี๋ยวองค์พระก็จะมาหาเราเองเลยอย่างนี้ไงดังนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปติดในประสบการณ์ภายในอย่างนี้นะไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามเนี่ยเราไม่ต้องไปติดในประสบการณ์ภายในแต่ว่าให้เราคำนึงถึงวิธีการเนี่ยคือง่ายๆสบายๆทุกขั้นตอนเลยอย่างนี้นะเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าเรานี่ไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยว่าเราเนี่ยจะไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยเพราะว่าลูกทุกคนนี่มีบุญที่จะเข้าถึงทำกันอยู่แล้วเพียงขอแค่ความเพียรแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาดังนั้นเราก็มาสำรวจตัวเองดูว่าเรานี่ขาดความเพียรหรือว่าขาดการทำถูกหลักวิชาอย่างนี้นะวันนี้ก็พูดถึงมีวาระพระบาลีในพระอภิธรรมปิฎกโอ้วันนี้เราพูดถึงเราจะมาพูดถึงพระอภิธรรมปิฎกเลยนะแต่ว่าเป็นธรรมที่เราเนี่ยคุ้นกันดีอยู่แล้วอย่างนี้ไงคือกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายนี่ที่เป็นกุศลให้ผลเป็นความสุขอกุศลธรรมาคุ้นๆไหมคุ้นเราไปหลายงานแล้วนะธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลเนี่ยให้ผลเป็นความทุกข์อัพยากตาธรรมาเนี่ยธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากตาให้ผลเป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องนี้อกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต้นที่วัดพระธรรมกายบ้านของใจกัน

ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าโลกวุ่นวายแล้วก็มาวัดธรรมกายอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยไหนใครเป็น FC วัดธรรมกายบ้างเนี่ยโอ้สาธุอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงวาระพระบาลีในพระอภิธรรมปิฎกนี่เนาะซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงพระอภิธรรมปิฎกนี่แสดงว่าลึกซึ้งไม่เอ่ยลึกซึ้งเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นธรรมที่เราคุ้นกันดีอยู่แล้วคือกุศลธรรมธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลให้ผลเป็นความสุขอกุศลธรรมธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์อัพยากตาธรรมธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากตาให้ผลเป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนี้นะซึ่งธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมอัพยากตาธรรมหรืออกุศลธรรมเนี่ยกุศลอกุศลแล้วก็กลางกลางเนี้ยธรรมทั้งหลายอยู่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเนี่ยก็อยู่ภายในจิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจิตของเรานี่ก็ประกอบไปด้วยธาตุธรรม3ฝ่ายด้วยกันคือกุศลอกุศลแล้วก็กลางกลางกุศลนี่เมื่อใดก็ตามจิตครอบงำกุศลครอบงำจิตใจเราเนี่ยอย่างอื่นก็เข้ามาไม่ได้เพราะจิตเราเนี่ยเข้าได้ทีละอย่างนี่นะกุศลเข้าอกุศลก็ไม่เข้าอัพยากตาก็ไม่เข้าเมื่อใดก็ตามจิตอกุศลเราเข้ากุศลก็ไม่เข้าอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะกุศลข้าวก็จะดึงจิตหรือดึงตัวเราอยากให้สร้างความดีแล้วก็จะนำแต่สิ่งดีๆมาให้เราฝ่ายเดียวเลยแต่เกิดเป็นอกุศลเนี่ยธาตุฝ่ายเขาเรียกว่าธาตุมีลักษณะเป็นสีดำอย่างนี้นะเมื่อใดก็ตามเนี่ยอกุศลเข้าครอบงำจิตก็จะทำให้เราเนี่ยอยากจะทำแต่สิ่งไม่ดีแล้วก็จะพาเราเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีนำความทุกข์มาให้ฝ่ายเดียวเหมือนกันส่วนอัพยากตานี่ก็กลางๆอย่างนี้นะซึ่งเราก็มาเริ่มต้นที่อกุศลธรรมาก่อนคือธาตุที่เป็นฝ่ายอกุศลหรือธาตุที่มีลักษณะเป็นสีดำอย่างนี้นะซึ่งอย่าลืมว่าทั้ง3ธาตุเนี่ยอยู่ภายในตัวของเราทุกคนเลยถ้าเกิดเรายังไม่หมดกิเลสอย่างนี้นะซึ่งอกุศลเนี่ยก็มีกุศลมูลอกุศลมูลเนี่ยเป็นรากฐานซึ่งอกุศลมูลก็คือรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราคุ้นกันดีอยู่แล้วว่ารากเหง้าแห่งความชั่วทั้งหลายหรือที่เรารู้จักคำว่าอกุศลมูลเนี่ยประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันดูซิว่าเราคุ้นบ้างไหม1คือโลภะความโลภคุ้นไม่เอ่ย เราก็มีคุ้นบ้างอย่างเงี้ยเนี่ยความโลภความโลภคืออะไรเอ่ยความโลภก็คือความกำหนัดความอยากได้ไม่รู้จักพออะไรอย่างนี้นะซึ่งลักษณะของความโลภเนี่ยก็พูดให้มันชัดเจนหน่อยก็แบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกันคือ1คืออภิชฌาอย่างนี้นะคือความอยากได้ของผู้อื่นเมื่อใดก็ตามที่วันไหนเรารู้สึกว่าเราอยากได้ของคนอื่นนี่แสดงว่าจิตดวงนั้นของเราเริ่มมีอะไรเอ่ยเริ่มมีความโลภเข้ามาครอบงำแล้วซึ่งเวลาเราอยากได้ของผู้อื่นเนี่ยถ้าเกิดหนักเข้า

เนี่ยก็จะทำให้เราได้มาโดยทางไม่สุจริตอย่างนี้นะสองคือความไม่รู้จักพอความไม่รู้จักพอเป็นไงเอ่ยคือความอยากได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าเราจะได้มาโดยชอบทางกฎหมายก็ตามเนี่ยหรือว่าเรามีเยอะแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราก็อยากได้อีกไม่รู้จักพอก็ถือว่าเป็นลักษณะหนึ่งของความโลภดูสิว่าเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยมีความโลภมีบ้างไหมซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะอย่างที่หลวงพี่บอกว่าจิตเราเนี่ยประกอบไปด้วยกุศลอกุศลและกลางๆหนูไม่เอ่ยขึ้นอยู่ว่าเราจะให้ฝ่ายไหนนะเข้ามาครอบงำจิตใจเราอย่างนี้นะสุดท้ายคือการหมกมุ่นและติดใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วทำให้เกิดลักษณะการหวงแหนและก็ไม่อยากที่จะให้อย่างนี้นะนี่คือลักษณะของความโลภนี่นะโดยความโลภเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เรามีความโลภเข้ามาครอบงำแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะไม่อยากให้แล้วดีไม่ดีก็จะทำให้เราได้มาโดยทางที่ไม่ถูกต้องทำให้เราไปเกิดกิเลสสร้างวิบากและวิบากนั่นแหละก็จะไปตัดรอนทรัพย์สมบัติของเราเลยทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีแล้วก็ไม่มีหนักเข้าไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นเวลาเนี่ยเกิดมาแล้วนี่แล้วเกิดเราเนี่ยมีความตนีปล่อยให้ความโลภเข้ามาครอบงำจิตใจเราได้เนี่ยจนกระทั่งละจากโลกไปถือว่าเป็นผังสำเร็จแล้วคือสละความโลภไม่ได้แล้วความโลภนั่นแหละก็จะพักชักพาเราเนี่ยทำให้เราเกิดมาชาติต่อไปนี่มีคำว่าก็มีแต่คำว่าขาดแคลนไม่มีเพราะว่ามีความโลภเนี่ยเข้ามาครอบงำแล้วก็ส่งผลอยู่อย่างนี้เนาะต่อมาอกุศลมูลข้อที่2คือบ่อเกิดแห่งรากเหง้าเนี่ยของอกุศลเนี่ยอย่างที่2คือโทสะคุ้นไม่เอ่ยก็เรียกคุ้นเหมือนกันอย่างนี้นะโทสะซึ่งโทสะเนี่ยก็จะเป็นสภาพที่เผาผลาญจิตใจของเราด้วยแล้วก็เผาผลาญผู้อื่นด้วยซึ่งลักษณะมีดังต่อไปนี้คือ1คือปฏิฆะความหงุดหงิดและขุ่นเคืองใจเมื่อใดก็ตามที่เรามีอาการขุ่นเคืองใจแสดงว่าเราปล่อยให้ความโทสะเนี่ยเข้ามาครอบงำแล้วคือเป็นฝ่ายหนึ่งของอกุศลมูลเนี่ยหรือโกทะความโกรธอย่างรุนแรงและสุดท้ายคืออุปนาหะคือความผูกโกรธวันนี้ผูกโกรธกันเลยทีเดียวเหมือนพระเทวทัตนี่ที่ผูกโกรธพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีฤทธิ์แรงไม่เอ่ยแรงมากเลยเพราะผูกโกรธกันข้ามชาติแล้วก็หลายชาติด้วยโดยความโกรธเนี่ยทำลายล้างเนี่ยเป็นเหตุที่จะตัดรูปสมบัติของเราเนี่ยคือกายมนุษย์ของเราเนี่ยให้เสื่อมลงไปเรื่อยๆจากเดิมที่เราเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงแล้วเกิดเราผูกโกรธมากๆเนี่ยอย่างเห็นได้ง่ายเลยคือถ้าเกิดเรามักโกรธก็จะไปเกิดเป็นยักษ์โดยปกติเราไม่มีเขี้ยวขนาดนั้นแต่กายเราวิบัติหนักเข้าหน่อยก็ไปเป็นผิดโกรธแล้วผิดทำให้ผิดศีลด้วยก็ได้กายสัตว์เดรัจฉานเลยเสื่อมหนักเข้าไปอีกหรือกายของสัตว์ที่อยู่อบายภูมิเป็นต้นนี่คือโทสะ3คือโมหะคือความหลงเนี่ยความหลงก็จะยากหน่อยเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยยังไม่รู้ถ้าเกิดเรารู้ว่าเรายังไม่รู้เนี่ย ก็แล้วไปอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ยังไม่รู้ว่าเราเองเนี่ยก็ไม่รู้ความหลงมันก็เป็นชั้นเป็นสองกันเลยทีเดียวนะซึ่งโมหะก็มีทั้งความหลงความไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ความมืดบอดทางปัญญาซึ่งเดี๋ยวเราก็มาพูดกันอย่างนี้นะซึ่งเมื่อกี้เนี้ยก็คือ3อย่างที่เป็นรากเหง้าของอกุศลอกุศลคือฝ่ายของอกุศลธรรมาซึ่งกุศลนั่นแหละที่จะสู้กับอกุศลได้ไงอกุศลคือโลภะใครก็ตามที่มีโลภะปล่อยให้โลภะครอบงำจิตใจจนเป็นผังสำเร็จได้แล้วเนี่ยก็จะไปตัดรอนทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยให้สลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเลยทีเดียวนี่นะส่วนโทสะก็ตัดรอนรูปสมบัติของเรากายมันของเราเนี่ยให้มันเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆกายเราก็ความแข็งแรงก็หายไปเรื่อยๆมากสุดจนกระทั่งได้กายของสัตว์ในภพภูมิของอบายภูมิเลยส่วนความหลงเนี่ยโอ้โห
หนักเข้าก็ทำให้เราไปผิดศีลอย่างอื่นด้วยแล้วก็วนเวียนอยู่ใน

สังสารวัฏหาทางออกไม่พบเลยซึ่ง3อย่างเนี่ยเป็นอกุศลกุศลนั่นแหละที่จะสู้กับอกุศลได้เพราะว่าอกุศลเป็นท่าทางของฝ่ายสีดำกุศลเป็นฝ่ายสีขาวกุศลก็จึงมี3ประการด้วยกันเขาเรียกว่ากุศลมูลไงซึ่ง1เลยก็คืออโลภะเมื่อมีความโลภแล้วอกุศลของเราก็เป็นความไม่โลภคือความไม่ยึดติดความไม่เห็นกระตัวอย่างนี้เป็นต้นจิตใจมีการอบอ้อมอารีซึ่งเราคุ้นกันอยู่แล้วเพราะว่าอโลภะก็คือการที่เราทำไมเอ่ยคือการเราทำทานนั่นเองคือการให้สองคืออโทสะคือทำจิตใจของเราเนี่ยให้ผ่องใสเยือกเย็นปราศจากความพยาบาทซึ่งหลักการปฏิบัติก็คือการรักษาศีลนั่นเองและสุดท้ายคืออโมหะคือจิตใจที่รู้แจ้งเป็นไปสภาพตามความเป็นจริงเนี่ยซึ่งหลักการปฏิบัติก็คือการเจริญสมาธิภาวนานั่นเองนี่ไงซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็ประกอบไปด้วยถ้าทำสามฝ่ายเนี่ยคือกุศลอกุศลแล้วก็อัพยากตาธรรมะเนี่ยกลางๆเนี่ยนะซึ่งมันก็อยู่ที่เรานั่นแหละว่าเราเนี่ยจะปล่อยให้กุศลหรืออกุศลเนี่ยหรือว่าอัพยากตาธรรมะเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจก็อยู่ที่เราทั้งสิ้นเลยอย่างนี้นะเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจได้อย่างง่ายว่าเป็นยังไงเนี่ยวันนี้หลวงพี่ก็มีเรื่องของจูเลกะสาตกะพราหมณ์มาเล่าให้พวกเราฟังอยู่นะซึ่งจูเลกะสาตกะพราหมณ์เนี่ยก็เกิดมาในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็มีผ้าอยู่ผืนเดียวกับภรรยาเนี่ยไม่มีใครจนแล้วเนี่ยเอกสาตกะอย่างเงี้ยคือมีผ้าอยู่ผืนเดียวเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลาสามีเนี่ยหรือจูเลกะสาตกะเนี่ยจะไปข้างนอกเนี่ยภรรยาก็ต้องอยู่ในบ้านเพราะมีผ้าอยู่ผืนเดียวแต่เกิดภรรยาจะไปข้างนอกจูเลกะสาตกะก็ต้องอยู่ในบ้านเนี่ยวันหนึ่งเป็นวันแห่งการฟังธรรมเนี่ยซึ่งก็ดีนะสามีภรรยาเนี่ยถึงแม้จะจนทรัพย์เนี่ยแต่ไม่จนปัญญาก็ตกลงกันว่าเราทั้งคู่เนี่ยอยากจะไปฟังธรรมภรรยาเลยเลือกที่ไปฟังธรรมตอนเช้าก่อนส่วนจูเลกะสาตกะเนี่ยก็มาฟังธรรมตอนกลางคืนพอมาฟังธรรมตอนกลางคืนแล้วเนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จิตก็เอิบอาบรู้สึกปีติขนลุกชูชันเราเคยเป็นไหมเวลาฟังธรรมแล้วเนี่ยรู้สึกปีติขนลุกเนี่ยจูเลกะสาตกะเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยมีความศรัทธาเต็มเปี่ยมเพราะว่าขนลุกเลยนะอย่างเงี้ยก็เลยมีความคิดว่าเราเนี่ยอยากจะถวายผ้าที่เรามีอยู่ผืนนึงเนี่ยแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเราไม่มีวัตถุทายธรรมอื่นแล้วที่จะถวายอยากถวายบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพอคิดเท่านั้นแหละก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าเกิดเราถวายแล้วภรรยาเราล่ะเพราะมีผ้าอยู่ผืนเดียวอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยจิตศรัทธาเนี่ยเกิดขึ้นมาหนึ่งดวงคืออยากถวายนี่ไงดังนั้นเวลาอยากถวายนี่เป็นกุศลหรือกุศลเอ่ยกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยอยากถวายเกิดขึ้นมาหนึ่งดวงแต่พอเริ่มมีปล่อยเวลาไปนิดนึงจิตที่เป็นอกุศลคืออยากถวายเลยแล้วภรรยาแล้วล่ะซึ่งในพระไตรปิฎกก็เขียนว่าจิตที่เป็นความตนเนี่ยเกิดมาขึ้นมา 1,000 ดวงพร้อมกันนี่ไงกุศลขึ้นมา1อกุศลมา 1,000 ดวง1ต่อ 1,000 อย่างนี้นะปรากฏว่าจุลเลกาสาตกะเนี่ยก็คิดอย่างเงี้ยสู้กันอย่างเงี้ยระหว่างจะถวายหรือไม่ถวายดีอย่างนี้นะยามที่แรกผ่านไปเนี่ยก็ยังตัดสินใจไม่ได้เลยก็ต้องเข้าใจนะว่า1ต่อ 1,000 กำลังสู้กันอยู่อย่างนี้นะพอยามที่2นี่ก็ยังคิดอย่างนั้นแหละเราจะถวายดีหรือไม่ถวายดีนะยามที่เราเคยเป็นไหมจะถวายดีหรือไม่ถวายดีอย่างนี้นะอย่างนี้ไงปรากฏว่ายามที่สองนี่ผ่านไปเนี่ยก็ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าจิตศรัทธากับจิตตนีสู้กัน1ต่อ 1,000 เนี่ยสู้กันจนกระทั่งยามที่สามเนี่ยปัจฉิมยามอย่างนี้เนาะจูเลกะสาตกะนี่คิดแล้วว่าถ้าเกิดเราเนี่ยปล่อยให้ตัวเราเองเนี่ยสู้กันอยู่อย่างเงี้ยมึนหัวไม่เอ่ยมึนเลยอย่างเงี้ยจะถวายดีไม่ถวายดีอย่างเงี้ยนะ

ไงชิตังเมย์อย่างงี้นะปรากฏว่าพอชิตังเมย์แล้วนี่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยนั่งฟังธรรมอยู่ก็ตกกระจายเพราะว่าธรรมดานี่พระราชาจะกลัวคำว่าเราชนะแล้วมากเลยอย่างเงี้ยพอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยทราบว่าอ๋อโหจุเลกัสสกะนี่ถวายทานที่ทำได้ยากคือถวายหมดตัวเนี่ยถวายทานที่ทำได้ยากเลยเนี่ยก็เลยอยากจะถวายผ้าอยากจะมอบผ้าสองผืนให้กับจุเลกะสัตกะเอาไว้ใช้แต่ว่าตอนนั้นน่ะจุเลกะสัตกะนี่ปื้มปิ่มแล้วอะไรก็ขวางมาไม่ได้แล้วจิตกำลังสว่างเลยทีเดียวนะก็เลยนำผ้าสองผืนที่ได้จากพระราชาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกจนกระทั่งพระราชาถวายทั้ง2 4 8 16ก็ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดเลยจนกระทั่งถวาย32คู่เลยทีเดียวเนี่ยจุเลกะสัตกะก็กลัวว่าเดี๋ยวพระราชาหาว่าอะไรเนี่ยก็เลยหยิบไว้2ผืนแล้วที่เหลือก็ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดเลยนี่ไงพระราชาก็ปลื้มอีกถวายผ้ากำพลจุเลกะสัตกะก็เอาผ้ากำพลถวายทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยถวายส่งด้วยจนกระทั่งพระราชาเนี่ยศรัทธาในจุเลกะสาตกะมากเลยถึงขนาดให้วัตถุทั้งปวงอย่างละสี่เนี่ยแก่จุเลกะสาตกะคือบ้านสวยมั่งยานพาหนะบ้างพูดง่ายๆว่ารวยขึ้นมาทันทีเลยถวายทรัพย์สมบัติมาให้เยอะเลยเนี่ยเรื่องนี้โจทย์จานไปถึงพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้นี่จุเลกะสาตกะนี่ถวายทานเพียงแค่วันเดียวเนี่ยรวยขึ้นมาเลยเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินก็เลยบอกไว้ว่ารู้ไหมว่าถ้าเกิดจุเลกะสัตกะเนี่ยอย่าลืมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็รู้นี่อยู่ในข่ายพระญาณของท่านเนี่ยว่าถ้าเกิดจุเลกะสัตกะเนี่ยถวายตั้งแต่ปฐมยามนะคือไม่ปล่อยให้สู้กันอยู่อย่างนั้นน่ะปฐมยามถวายแล้วเนี่ยจะได้สัพพะวัตถุทั้งหมด16อย่างในการแสดงจะรวยมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดถวายมัชฌิมยามเนี่ยก็จะได้สัพพะวัตถุทั้งปวงเนี่ย8อย่างคืออาจจะรวยก็รวยน้อยกว่าปฐมยามอย่างนี้ไงแต่ว่าบังเอิญเนี่ยมาถวายช่วงปัจฉิมยามคือถวายช้าไปเนี่ยเลยก็รวยเหมือนกันแต่รวยน้อยกว่ายามแรกแล้วก็ยามที่สองอย่างนี้ไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกไว้ว่ากรรมงามเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราจะทำกรรมงามอันบุคคลผู้เมื่อกระทำเนี่ยคืออย่าทำให้จิตมันเสื่อมให้รีบทำเร็วๆเลยเพราะว่ากุศลที่บุคคลทำช้าเนี่ยเมื่อให้สมบัติก็ย่อมให้ช้าเหมือนกันเลยจึงตัดพระคาถานี้ว่าบุคคลเนี่ยพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนี่ไงซึ่งเรื่องนี้สังเกตได้ว่าเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยความตนหนีก็อยู่ในไหนเอ่ยก็อยู่ในใจเราแหละความอยากให้ก็อยู่ในไหนเอ่ยก็อยู่ในใจของเราแหละก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกสิ่งไหนมากกว่ากันแต่ถ้าเกิดเนี่ยเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เราปล่อยให้จิตความตนหนีเข้ามาครอบงำได้แล้วเนี่ยก็จะพาเราไปสู่อะไรเอ่ยความทุกข์ความไม่มีแต่เกิดเราเนี่ยให้กุศลคือการให้เข้ามาครอบงำแล้วเนี่ยเราก็จะมีแต่ได้อย่างเดียวเลยเหมือนคาถาส่วนถีอย่างนี้เนาะ

many money many money money เออเงี้ยให้ไม่ให้ก็ให้เออเงี้ยซึ่งเมื่อกี้นี้ก็เป็นเรื่องของการให้นี่นะคือถ้าเกิดไม่ได้ก็ตามเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ได้ก็ตามที่เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีความไม่มีเนี่ยไม่ได้ก็ตามที่เรารู้สึกว่าชีวิตเรายังมีความไม่มีมีความขัดสนอยู่ก็แสดงว่ามีบางชาติของเราเนี่ยที่เราปล่อยให้ความโลภเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจเราได้จนกระทั่งสร้างผังให้มีวิบากนี่นะซึ่งจะแก้ไขเนี่ยจะแก้ไขได้เราก็ต้องให้นี่ไงเพราะว่ากุศลนั่นแหละถึงจะสู้กับอกุศลได้นะต่อมาเนี่ยคือโทสะร่างเหง้าของอกุศลมุของอกุศลเนี่ยคือโทสะคือความซึ่งก็มีอยู่3อย่างในการคือความหงุดหงิดขุ่นเคืองใจนะเรียกว่าปฏิฆะความโกรธอย่างรุนแรงโกทะรุนแรงด้วยเออเงี้ยแล้วก็อุปนาหะคือความผูกโกรธอย่างนี้นะซึ่งโทสะเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่บุคคลใดก็ตามเนี่ยที่มี3อย่างเข้ามาครอบงำจิตใจแล้วเนี่ยก็จะเกิดตัดรอนให้กับตัวเราเองด้วยแล้วก็ตัดรอนผู้อื่นด้วยอย่างนี้ไงทำให้เราเนี่ยไปผิดศีลอย่างนี้ไงเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้โทสะเข้ามาครอบงำแล้วเนี่ยแล้วทำให้เราเพราะแล้วโทสะเนี่ยไปทำให้เราเนี่ยไปคิดไปพูดไปทำวิบากกรรมที่ส่งผลก็คือจะทำให้เราเนี่ยตัดรอนรูปสมบัติของเราคือตัดรอนกายมนุษย์ของเราเนี่ยจากที่มันสวยงามมีร่างกายสมบูรณ์เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงเป็นต้นพอหนักเข้าเราไปทำผิดศีลมีวิบากกรรมก็กายมนุษย์ก็เปลี่ยนไปเลยเนี่ยทำให้กายมนุษย์เสื่อมไปอีกไปเป็นกายของสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นกายของสัตว์อบายภูมิบ้างสัตว์นรกเปรตอย่างนี้เป็นต้นซึ่งแต่ละกายก็จะมีภพภูมิรองรับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าทุกขติภูมิภูมิที่มีแต่ความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไงดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆให้ได้กายสวยงามมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องไปฝ่ายกุศลเนี่ยซึ่งฝ่ายกุศลของเราเนี่ยอย่างที่สองคือรักษาศีลนั่นเองดังนั้นเนี่ยจะสู้โทสะได้เราก็ต้องทำไมเอ่ยรักษาศีลนั่นเองซึ่งศีลเนี่ยแหละจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สวยงามมากขึ้นเรื่อยๆเลยดูอย่างพระภูริทัตไงซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยกำเนิดเป็นพญานาคแต่ก็มีฤทธิ์มากอย่างนี้นะแต่ถึงว่าจะมีฤทธิ์มากไงก็ตามแต่ก็เป็นพญานาคจะไปไหนก็ต้องเรืออย่างนี้เนาะซึ่งท่านเนี่ยมีดวงปัญญาก็อยากจะได้กายมนุษย์สุดท้ายก็ต้องทำไมเอ่ยรักษาศีลอย่างนี้ไงศีลนั่นแหละที่จะทำให้รูปสมบัติของเราเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆงดงามมากขึ้นเรื่อยๆหากเรารักษาศีลเนี่ยละจากโลกไปก็ได้เป็นกายทิพย์ที่สวยงามอย่างเงี้ยไปสุคติภูมิประพฤติธรรมหน่อยก็รักษาศีล8ประพฤติธรรมหน่อยก็ได้กายพรหมหรือหนักเข้าก็ได้กายธรรมหรือธรรมกายกายที่สมบูรณ์ที่สุดก็กายพระอรหัตผลนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยก็ดังนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสเราก็ต้องหมั่นรักษาศีลโดยเริ่มต้นโดยปกติเลยเนี่ยก็ต้องศีลที่เท่าไหร่เอ่ยศีล5อย่างเงี้ยมีโอกาสก็รักษาศีล8ศีล227ความสมบูรณ์ร่างกายของเราก็จะมาก

ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะแก้ไขวิบากกรรมได้มากขึ้นเรื่อยๆเลยพูดถึงการรักษาศีลแล้วนี่นี่ก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วนี่อ๋อก็เป็นช่วงเทศกาลบวชเข้าพรรษาอย่างนี้นะถ้าเกิดชายใดก็ตามนี่ที่มีโอกาสสะดวกเนี่ยก็แล้วก็มาบวชกันอย่างนี้เนาะเพิ่มเติมบุญบารมีให้กับตัวเราแล้วว่าชีวิตพระนี่ดีไหมเอ่ยดีมากเลยอย่างนี้นะชีวิตพระนี่ดีมากเลยอย่างนี้นะถ้าเกิดเราไปทำงานเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราทำงานอยู่เนี่ยเราก็ลองดูสิว่ากว่าจะหาเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าทำให้ใจเราสบายเนี่ยหรือว่ามาวัดเนี่ยยากไหมเอ่ยยากมากเลยนะเพราะว่าเราต้องมีทั้งภารกิจหน้าที่การงานจะหาโอกาสแม้เราประพฤติปฏิบัติธรรมในแต่ละวันเนี่ยก็ยากเลยทีเดียวหรือแม้เราจะมีเวลาปฏิบัติธรรมกว่าจะมานั่งเคลียร์ใจให้มันปล่อยวางจากเรื่องราวทั้งหลายนี่ก็ต้องใช้เวลาเลยทีเดียวแต่ชีวิตพระเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยได้มาบวชเป็นพระอย่างนี้นะชีวิตพระนี่ตัดความกังวลในเรื่องการทำมาหากินละเพราะว่าเราอาศัยอยู่ด้วยปัจจัย4ของญาติโยมเนี่ยนั้นชีวิตของเราเนี่ยก็มีอยู่แค่2อย่างคือหลับตากับลืมตาอย่างนี้ไงเวลาเราหลับตาเนี่ยเราก็ฝึกใจหยุดใจนิ่งนี่ไงมีฝึกใจหยุดใจนิ่งอย่างสบายสบายชิวๆอะไรอย่างนี้เนาะมีความมืดดูแล้วก็ดูความมืดไปอย่างนี้ไงมีความสว่างดูแล้วก็ดูความสว่างไปอย่างนี้ไงมีดวงดูแล้วก็ดูดวงไปมีองค์พระให้ดูก็ดูองค์พระไปดูไปแบบสบายสบายเป็นต้นนะนั้นชีวิตพระเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างคือมีหลับตาหลับตาแล้วก็ดูดวงดูองค์พระไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไงเวลาลืมตามาแล้วก็ดูพระบาลีอย่างนี้เป็นต้นนะเวลาลืมตามาเราก็มาดูพระบาลีเพราะว่าเราเองก็จะได้มาศึกษาถ้อยคำคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะได้ทรงคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้อย่างนี้เนาะซึ่งช่วงนี้นี่วัดพระธรรมกายเนี่ยกำลังเบิกบานพระภิกษุสงฆ์สามเณรเนี่ยกำลังเบิกบานในการศึกษาพระบาลีเลยแล้วก็สมัครพระบาลีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะ

ถูให้ลือล้านจักรวาลสนั่นไหวอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยบุญบันเทิงเลยทีเดียวนี่ไงชีวิตพระนี่ก็หลับตาเนี่ยแล้วก็มาปฏิบัติมาฝึกเรื่องการหยุดใจอย่างเงี้ยเนาะลืมตามาเนี่ยแล้วก็มาศึกษาพระบาลีเนี่ยมาทรงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่าศึกษาพระปริยัติธรรมลืมตาแล้วก็ปริยัติหลับตาแล้วก็ปฏิบัติพอเราปล่อยเพราะว่ามนุษย์ชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีอยู่แค่สองอย่างคือจะลืมตาหรือจะหลับตาถูกไหมเอ่ยดังนั้นเนี่ยลืมตาแล้วก็เกาะในเรื่องบุญกุศลอย่างเงี้ยหลับตาแล้วก็เกาะในเรื่องบุญกุศลจิตเรานี่เกาะเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลตลอดเลยอย่างนี้ไงจิตเราก็จะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเวลาเราลืมตาเราไม่เอาใจเราไปเกาะเรื่องกุศลเดี๋ยวเรา

ก็ต้องไปเกาะอย่างอื่นเพราะจิตเราประกอบไปด้วยท่าทำสามฝ่ายถูกไหมเอ่ยไม่กุศลก็ปล่อยว่างๆมากเข้าเดี๋ยวก็เอากุศลเข้าสิงจิตอย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยจิตลืมตาก็กุศลหลับตาก็กุศลปริยัติปฏิบัติแล้วในที่สุดเดี๋ยวใจหยุดนิ่งปฏิเวกก็ตามมาเนี่ยนะวันนี้หลวงพี่ก็มีประมวลภาพธรรมเนียบของพระมหาเรียนทำ9ประโยคเนี่ยของวัดพระธรรมกายอยากดูไหมเอ่ยอยากดูอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปดูกัน

โอ้สาธุโอ้สง่างามเลยสง่างามมากเลยอย่างนี้นะพวกเรานี่อยากอยู่ในเฟรมไหมอ๋อผมพี่ก็อยากอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะดังนั้นแล้วนี่ถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะเป็นอย่างท่านเนี่ยเราก็ต้องทำให้เราก็ต้องทำอย่างท่านอ่ะโดยการเริ่มต้นที่สมัครเรียนพระบาลีก่อนเลยนะโดยสมัครก่อนแล้วก็เดี๋ยวอย่างอื่นเนี่ยจะตามมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะช่วยการรักษาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยมีพระพ่อเป็นธงชัยตลอดกาลอย่างนี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสเราก็มาสมัครพระบาลีกันอย่างนี้นะไหนใครสมัครเรียนบาลีแล้วบ้างเนี่ยสาธุต่อมาเนี่ยเมื่อกี้นี่หลวงพี่ก็พูดถึงอกุศลมูลคือความโลภอย่างนี้นะความโลภเนี่ยก็ต้องจะสู้ได้ก็ต้องทำไมเอาทานมาสู้คือให้อย่างนี้นะต่อมาความหลงความหลงนี่เมื่อกี้เป็นโทสะคือความโกรธความ

กรธจะสู้ได้ก็คือจะต้องรักษาศีลอย่างนี้นะต่อมาคือความหลงเนี่ยความหลงนี่มีหลายชั้นเลยทีเดียวคือเกิดจากความคิดเห็นที่ผิดนี่ไงไม่ได้ใช้ปัญญาที่ไตร่ตรองหรือพิจารณาถี่ถ้วนดีแล้วซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษหรือรู้จักดีชั่วเนี่ยซึ่งยุคนี้เราก็สามารถเห็นได้อย่างง่ายๆเลยอย่างนี้นะซึ่งความหลงเนี่ยหรือปัญญาที่มืดมิดหรือบอดขาวเนี่ยอันตรายเมื่อเอ่ยอันตรายเลยทีเดียวซึ่งพระพุทธภาษิตก็มีอยู่ว่ามูลโหอัตถังนะชานาติมูลโหธรรมังนะปัสสติอันทะตะมังตถาโหติยังโมโหสหเตนรังเนี่ยแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าผู้หลงเนี่ยย่อมไม่รู้อัตผู้หลงย่อมไม่รู้ธรรมความหลงครอบงำบุคคลใดและเมื่อใดก็ตามเนี่ยความมืดมิดย่อมมีเมื่อนั้นเลยทีเดียวอย่างนี้นะซึ่งเราจะแก้ได้เนี่ยกุศลก็คือการเจริญสมาธิภาวนานั่นเองเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้อย่างง่ายๆเลยเนี่ยคือถ้าเกิดเราเนี่ยเคยไปพนาวัดอยู่แล้วซึ่งเมื่อเราไปพนาวัดแล้วเนี่ยเราจะเห็นบางท่านเลยเนี่ยที่พอขึ้นไปสวนพนาวัดแล้วนี่ตอนขึ้นไปเนี่ยรักษาศีลเนี่ยยังไม่ครบเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามีกัลยาณมิตรเนี่ยชวนไปพอมีกัลยาณมิตรชวนไปแล้วเนี่ยเลยขึ้นไปปรากฏว่าก็มีโอกาสขึ้นพนาวัดนี่รักษาศีลอะไรเออ18ถูกไหมเออพอได้มีโอกาสรักษาศีลแล้วเนี่ยแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาเนี่ยก็มีหลายท่านเลยที่เห็นความสว่างเห็นดวงเป็นต้นอย่างนี้ไงพอเห็นความสว่างแล้วนี่เปลี่ยนเลยจิตเปลี่ยนเลยเนี่ยคือเกิดมีความเนี่ยอยากจะรักษาศีลขึ้นมาเองเลยแต่เดิมเนี่ยที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยอยากจะเลิกเองเลยเห็นไหมเออว่าก่อนขึ้นมาเนี่ยจิตก็ยังมีความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ไม่รู้ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดไม่รู้อะไรว่าดีหรือชั่วเนี่ยก็เป็นธรรมดาเพราะว่าจิตยังไม่สว่างยังมีความหลงเข้ามาครอบงำอยู่แต่ว่าพอได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจิตก็สว่างแล้วเนี่ยความหลงความมืดมนเนี่ยก็ค่อยๆมาลายหายไปคิดขึ้นมาได้เองเลยว่าอยากจะรักษาศีลอยากจะเลิกสูบบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยถึงจะไปสู้กับโมหะหรือความหลงได้ดังนั้นเนี่ยทานก็ดีศีลก็ดีหรือสมาธิก็ดีหรือความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายก็ดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ล้วนอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งสิ้นเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะให้สิ่งใดมาครอบงำจิตใจมันก็อยู่ที่เราอย่างนี้นะถ้าเกิดเราอยากให้ชีวิตของเราจะเลยรุ่งเรืองอย่างเดียวเลยเราก็ต้องให้กุศลเนี่ยครอบงำจิตใจเราคือหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเพราะว่าทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นรากเหง้าของกุศลละมูลทั้งหลายดังนั้นเนี่ยทานศีลภาวนาจึงจัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ3ประการเนี่ยซึ่งเราควรที่จะหมั่นทำทุกวันเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราหมั่นทำทุกวันแล้วทานศีลภาวนาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยกำลังเดินตามอริยมรรคมีองค์8ด้วยเพราะว่าศีลเนี่ยก็ทำให้เราคิดถูกทำถูกพูดถูกอย่างนี้ไงทำให้เรามีการงานอาชีพที่ชอบสุจริตเดินตามอริยมรรคมีองค์8ภาวนาก็ทำให้เรามีสมาธิถูกสุดท้ายก็ทำให้เรามีปัญญาถูกศีลสมาธิปัญญาเกิดเราเนี่ยมันทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาง่ายๆอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจิตเราก็สามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆเลย

สาธุเนี่ยนั้นแล้วนี่ถ้าเกิดเราเนี่ยมันให้กุศลเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเนี่ยคือถ้าเกิดเราเป็นโยแล้วก็หมั่นทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างงี้ไงซึ่งเป็นมูลของกุศลเนี่ยถ้าเกิดเป็นพระเราก็ลืมหลับตาแล้วก็หยุดนิ่งอย่างงี้ลืมตาแล้วก็ศึกษาพระปริยัติอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะอย่างงี้ไงซึ่งเดี๋ยวการหยุดนิ่งของใจก็ง่ายๆเดี๋ยวเราก็สามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆอย่างนี้นะแล้วก็ธรรมเนี่ยแหละก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยยกระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยซึ่งอย่างที่หลวงพี่ว่ามาก็ดีเนี่ยคือการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาก็ดีเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยกำลังค่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแล้วก็ประกอบกับด้วยความรู้ของเราเนี่ยก็ยังมีอยู่อย่างจำกัดจึงมีหลักวุฒิธรรม4

4ประการด้วยกันเนี่ยคือหลักที่จะทำให้หลักที่จะทำให้ธรรมเนี่ยเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆให้อยู่กับตัวเราเองเนี่ยอย่างมั่นคงเนี่ยมี4ประการด้วยกันเราจะได้มีกุศลจิตเนี่ยอย่างมั่นคงอย่างเงี้ยคือ1เราต้องหาครูดีให้เจอก่อนนี่ไงถึงแม้ว่าเราอยากจะสร้างความดีอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าการที่เราหาครูดีให้พบเนี่ยก็จะทำให้เส้นทางการสร้างความดีของเราเนี่ยเป็นไปอย่างมั่นคงแล้วก็ถูกต้องด้วยเพราะว่าชีวิตในสังสารวัฏนี่เราว่าประมาทได้ไหมเอ่ยไม่ได้เราจะทดลองถูกลองผิดเนี่ยดีไหมเอ่ยถ้าเกิดไม่จำเป็นเนี่ยถ้าเกิดมันแบบไม่รู้จะทำไงเนี่ยก็แล้วไปแต่เกิดเราเนี่ยเลือกได้ดีสุดก็อย่าไปทดลองถูกลองผิดเลยเพราะว่าอะไรเอ่ยถ้าเกิดลองถูกก็แล้วไปยังไงแต่เกิดลองผิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าผิดแล้วก็ผิดเลยนะแต่ว่ามันก็พอเราไปทำอะไรผิดแล้วมันก็มีวิบากเมื่อใดก็ตามที่เราให้อกุศลเข้ามาครอบงำจิตแล้วเนี่ยมันก็มีวิบากเกิดขึ้นมีผังสำเร็จเกิดขึ้นที่เรารู้จักว่าความไม่มีหรือว่าหนักเข้าก็เป็นไปพบภูมิของอบายภูมิเลยอย่างนี้เป็นต้นไงดังนั้นการหาเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยในช่วงที่เรากำลังสั่งสมเนี่ยปัญญาอยู่เนี่ยเราควรที่จะหาครูดีให้เจอเพราะว่าเมื่อเราหาครูท่านจะได้คอยชี้แนะนำสั่งสอนให้เราเนี่ยแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับเราด้วยเราก็จะได้ค่อยๆสะสมเพิ่มเติมความรู้ของเราให้มันสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆเลยของเรานี่หาครูดีเจอยังเอ่ยเจอแล้วอย่างนี้นะเพราะว่าเรานี่ก่อนที่เราเข้าวัดพระธรรมกายเนี่ยเราก็บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยสิ่งก็ยังกระพองกระแพงอยู่ก็มีหรือบางคนก็เพียบพร้อมแล้วในระดับหนึ่งแต่เมื่อเราเข้าถึงวัฏธรรมการความรู้เรามากขึ้นหรือเปล่าเอ่ยมากขึ้นเลยทีเดียวจากคนที่เป็นนักสร้างความดีในระดับหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยู่ทางโลกแล้วประพฤติดีมาก่อนอยู่นะแต่พอที่เราเข้าวัดแล้วเรากลับกายทำให้เราเป็นนักอะไรเอ่ยนักสร้างบารมีเลยทีเดียวอย่างนี้ไงส่วนใครที่เคยผิดศีลอยู่พอเข้าวัดแล้วก็ได้มีโอกาสรักษาศีลเข้าใจการทำทานมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ไงพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านสอนเราเนี่ยทั้งเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็สอนการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายด้วยดังนั้นเราควรที่จะหาครูดีให้เจอเนี่ยเมื่อเราหาครูดีให้เจอแล้วต่อมาก็หาครูดีแล้วก็มาฟังคำครูก็ทำตามครูอย่างนี้เป็นต้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเดี๋ยวชีวิตของเราก็จะสว่างสวยขึ้นไปเรื่อยๆเลยสุดท้ายนี้เรารักหลวงพ่อที่สุดเลยอย่างนี้นะ

นะอาท้ายที่สุดนี้ผมพี่หอกราบรัตนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์และบุญที่ตั้งจะกระทำให้ดีแล้วขอให้คุณโยมทุกคนเลยให้เปลี่ยนไปด้วยที่สุดถึงรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติปริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานคิดปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลสัมฤทธิผลเข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพันทุกประการเทอญ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหยุดใจนิ่งอย่างสบายขยับเนื้อขยับท้องเราให้ดีแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้สบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งการทำใจของเราเนี่ยให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในไม่ใช่เรื่องยากมากเกินไปยากในระดับที่เราสามารถทำได้เข้าถึงได้แต่เรารู้หลักวิชาสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นนั้นตั้งแต่นั่งปิดเปลือกตาในระดับที่ปลื้มๆ นิดๆแล้วก็ทำความรู้สึกในกลางท้องเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายเราต้องทำตรงนี้ให้เป็นแล้วมันจะง่ายผ่อนคลายก็ต้องผ่อนคลายจริงๆทั้งเนื้อทั้งตัวเปลือกตาหน้าผากศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือนะลองผ่อนคลายดูสิจ๊ะผ่อนคลายในขาทั้งสองทั้งเนื้อทั้งตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้านะให้ผ่อนคลายแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องได้เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเอาว่านั่งเนี่ยมันถูกซะก่อนถูกต้องถูกหลักวิชาแล้วก็นิ่งให้เป็นซะก่อนนิ่งในระดับที่มันไม่ตึงไม่เกร็งนิ่งแบบผ่อนคลายนุ่มนิ่งนุ่มเบาเบาเบาเนี่ยทำตรงนี้ให้เป็นเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันไม่ยากหรอกเนี่ย 2-3 ประโยคที่หลวงพ่อบอกไว้เนี่ยให้เป็นนิ่งให้เป็นนิ่งนุ่มให้เป็นนิ่งนุ่มผ่อนคลายให้เป็นให้ใจใสใสอยู่เหนือความอยากได้อยากเห็น

ให้ใจเป็นกลางกลางเดี๋ยวลองทำตรงนี้สิจ๊ะให้เป็นกลางกลางรู้สึกสบายถ้าทำ 3-4 ประโยคนี่ได้ถูกหลักวิชาเนี่ยตัวของเรามันจะกลืนกับบรรยากาศถ้าทำเป็นนะจะกลืนแต่มันก็ยังไม่เห็นอะไรหรอกมันจะกลืนอยู่ในระดับที่เราพึงพอใจชอบใจที่นั่งอย่างนี้รู้สึกไม่ยากความรู้สึกก็ไม่ยากเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะไม่เห็นภาพอะไรมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเห็นก็ดีไม่เห็นก็ไม่เป็นไรถ้าเมื่อไรเกิดความรู้สึกอย่างนี้อ่ะถูกหลักวิชาแล้วล่ะเนี่ยเรานั่งนิ่งเห็นได้ก็ดีเห็นได้แค่ไหนก็ดีไม่เห็นไม่เป็นไรนิ่งนุ่มสบาย

ถ้าทำตรงนี้เป็นมันไม่กี่นาทีหรอกใจมันก็รวมแล้วอ่ะมันจะรวมมันจะโล่งตัวมันจะโล่งโปร่งเบาเราจะรู้จักคำนี้เลยเข้าถึงคำนี้จากประสบการณ์ภายในที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะไปใช้คำอื่นไม่ได้นะคือตัวมันโล่งกลวงเป็นโพรงบางทีมันก็พองๆโตๆแล้วก็ขยายโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะได้เห็นอะไรอาจจะอย่างนี้ก็ยิ่งถูกหลักเพิ่มขึ้นอีกเราทำถูกวิธีแล้วล่ะอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรไม่กังวลอะไรไม่เฉยอยากอยู่อย่างเนี้ยอย่างสบายทีนี้พอเราทำอย่างนี้มันจะเกินกว่าที่เราคาดคิดมันเริ่มรู้สึกมีปิติที่เราสามารถทำได้และก็จะมีความสุขน้อยๆขึ้นมาอยู่ในระดับที่เป็นรางวัลให้เราอยากทำถูกวิธีเนี่ยแล้วก็มีแรงจูงใจอยากให้เรานั่งอีกนั่งเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายาม

นี่ถ้าถูกวิธีนี่มันจะเกิดอย่างนี้ถ้าอยากนั่งเองอยากนั่งอีกไม่ใช่ว่าไม่อยากนั่งอีกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่เวลาทำไมมันหมดไปเร็วอย่างอาจารย์ไม่น่าสัพเพเลยอะไรอย่างนั้นนี่ถ้าถูกวิธีแม้ยังไม่มีแสงสว่างให้ดูยังไม่มีภาพอะไรให้ดูเลยมันก็พึงพอใจถ้าใครมาถึงตรงนี้นะจะก็ว่าเรากำความสำเร็จในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวล้านเปอร์เซ็นต์แปลว่าแน่นอนนี่คือข้อสังเกตของเราในแต่ละครั้งที่เรานั่งตอนที่เราเลิกนั่งแล้วอย่าไปสังเกตตอนนั่งแต่ถ้าเลิกนั่งแล้วให้ทบทวนดูสมมติว่าเราจะนั่งสักหนึ่งชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีก็แล้วแต่พอเราอยากจะเลิกให้นิ่งๆอีกสัก 2-3 นาทีเพื่อทบทวนว่าวันนี้เราทำมาอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นทำไมรู้สึกวันนี้เราอยากนั่งจังเลยเนี่ยรู้สึกชอบจังมีปิติมีความเบิกบานให้ทบทวนสัก 2-3 นาทีแล้วก็ค่อยลุกไปเปลี่ยนอริยบทจะไปทำแล้วก็ไปทำเถอะนี่สำคัญนะลูกนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราที่เรากำลังจะแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวถ้าทำตรงนี้ไม่เป็นมันก็นานแหละมันจะเสียเวลานะแล้วเวลาเราก็ไม่ควรจะเสียไปมากถ้าเรามีเวลาไม่มากในโลกนี้ก็จะต้องทำให้มันถูกวิธีซะตั้งแต่ตอนนี้ที่เราได้อากาศที่สดชื่นเบิกบานหรือแต่ปรับวิธีการเท่านั้นแหละรู้ทุกคนนะมีบุญมากอยู่แล้วที่จะเข้าถึงและก็เคยเข้าถึงกันมาแล้วแต่ว่าชาตินี้เราไม่ได้คอยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้นะโมไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารหรือเกิดประโยชน์อะไรมากนะเสียเวลากับสิ่งนั้นมากเกินไปเราก็ต้องมาเสียเวลาเพิ่มอีกในการที่จะคลี่คลายตัวเองให้ผ่อนคลายจากความคิดคำนึงอะไรต่างๆเหล่านั้นให้มันหมดไปเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเรามีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วในชีวิตสำหรับชาตินี้เนี่ยทำให้มันถูกหลักวิชาซะนะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกไปอย่างนี้แล้วก็สังเกตอย่างนี้ทบทวนทุกครั้งที่เลิกนั่ง

เลือกดังแล้วก็ทบทวนแล้วก็จดจำไว้แต่มีข้อสังเกตอยู่ที่ลูกทุกคนจะต้องจำก็คือวันไหนเรามีอารมณ์ดีทั้งวันน่ะคืออยู่ๆอารมณ์มันก็ดีจิตมันเป็นกุศลคิดแต่เรื่องความดีเรื่องบุญกุศลหรือมันสบายใจหรือใจมันบางว่างมันไม่ติดอะไรเลยในคนในสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องวันนั้นเราจะนั่งดีเป็นพิเศษหรือเราปลื้มในความดีอะไรในบุญของเราสักบุญหรือหลายๆบุญจะนึกแล้วปลื้มเป็นกุศลธรรมเวลาเรามานั่งในขายังไม่ทันได้คู่เข้ามาเลยนะใจมันก็พลึบรวมเข้าไปข้างในแล้วเพราะด้านลูกทุกคนมีบุญบุญเก่าเนี่ยมันมีเยอะมากพอที่จะเข้าถึงถ้าศึกษาวิธีการเนี่ยให้มันถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกฝนปรับลงไปปรับลงวิธีการปรับใจไปเรื่อยๆให้มันผ่อนคลายแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็จะเป็นของมันไปเองแหละแต่บางครั้งเราก็ต้องยอมจะใช้ความยึดผ่านมาบ้างในใจในบางครั้งบางคราวถ้าหากเราคิดว่าจะเอามันไม่อยู่แล้วก็ไปเหยียบหลึกตากันมานิดหนึ่งมันก็จะหายฟุ้งเองแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลเสมอทุกๆครั้งที่ใจมันเริ่มไม่หยุดไม่นิ่งมันฟุ้งแล้วก็ปรับไปสบายๆถ้าถูกต้องวิธีถูกต้องมันก็จะทำให้ถูกส่วนเองมันจะโล่งโปร่งเบาสบายกายสงบใจสงบไม่ค่อยปวดเมื่อยอะไรแล้วก็เริ่มเบิกบานใจจะถูกตรึงให้ติดแน่นอยู่กับกลางท้องกลางกายนั่นแหละโดยที่เราไม่ได้คำนึงว่ามันฌานที่เจ็ดหรือเปล่าแต่เรารู้สึกจะถูกตรึงตรงนั้นจากถูกตรึงก็จะถูกดึงเหมือนมีอาการถูกดูดลงไปกลายกับมีแม่เหล็กโลกแม่เหล็กยักษ์เรามองไม่เห็นมันดึงให้เราเคลื่อนลงไปถ้าค่อยๆดึงเคลื่อนไปช้าๆแล้วก็รู้สึกชอบเป็นสุข

0: ถ้าเคลื่อนช้าๆเหมือนน้ำที่ไหลลินไปแต่ถ้าพรวดพราดเหมือนตกจากที่สูงลงหิวมึงเหมือนตกหลุมอากาศวูบลงไปตรงนี้เราจะภาวาจะภาวาบางทีเหมือนเย็นแทบจะขาดใจตายซึ่งเราคิดไปเองว่าโอ้เราท่าจะตายแล้วมึงตรงนี้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้ผู้รู้ที่แนะนำเนี่ยบางทีเราก็มาตกม้าตายตอนนี้ทั้งที่มันกำลังจะดีมากๆแค่เรียกว่าอาการมันตกศูนย์ถูกดึงดูดเข้าไปอย่างนั้นเราต้องทำเฉยๆเฉยๆเป็นไงเป็นกันอย่างนั้นก็เฉยๆแล้วเดี๋ยวจะดีจ้ะจะดีมากๆเลยนะแต่จะนำภาคทฤษฎีนี้นะไปใช้ในภาคปฏิบัติในกรณีที่เรารู้แล้วเนี่ยและเรากำลังมีประสบการณ์อย่างนี้บางทีรู้มากก็อยากเนินพอถูกการดึงดูดแล้วก็เลยช่วยเร่งด้วยการดันมันลงไปเลยดันลงไปเพื่อจะให้ไปถึงจุดที่ดีๆปรากฏมันก็เด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูหลักวิชาใหม่ว่าให้หยุดนิ่งเฉยๆในทุกๆประสบการณ์แล้วเราก็จะผ่านตรงนี้ไปได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลทุกครั้งที่มันจิตมันหยาบหรือไม่ได้ผลตามที่เราต้องการมาทบทวนใหม่ฝึกใหม่ฝึกฝนกันไปอย่างนี้แหละไม่ช้าเราก็จะกรรมความสำเร็จได้และก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นรางวัลสำหรับชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อากาศกำลังดีนะลูกนะเราหยุดใจไปอย่างสบายๆนิ่งนุ่มเบาเบาผ่อนคลายนิ่งนุ่มเบาเบาผ่อนคลายให้ใจสบาย
1: ให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพะโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังส

0: ระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณี

0: ระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโส

ือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มๆนั่งหน้ายิ้มๆให้สบายๆแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกระทั่งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับวินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะ

ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะท่านเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้ง3ในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายและชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้าง

ก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นขวัตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันด้วยความบันเทิงใจด้วยความสมัครใจมีศีลห้าศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวปดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพยามารเขาบดบังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรานี้แล้วก็ดึงใจมนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกที่คือเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นพอประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความพลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เอาความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามารดึงเอาไปติดข้างนอกพยามารก็ตึงไปติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็พลนกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์

แต่มีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกๆชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเมื่อนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆมากเหมือนน้ำแข็งใสๆมากเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆบ้างหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินจะได้เป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำบังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะละเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆ

ะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมได้สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้นล้วนสวยงามล้นล้วนกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยเพราะกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนั้นกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายธาตุที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดทั้งกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นน่ะเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆ

จะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เลื่อยขึ้นมาเลยกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% ก็นึก 5% ชัดเจน 10% ก็นึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้น

เบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้น

0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ